สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงเฉียงและแกน x ให้อยู่เฉียงเฉียงเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิด

จาก x กำลังสองบวก y กำลังสองนั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทําไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ
0: รักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลมนะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกซ้ายกำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง

2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักภาพตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานํานิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6
ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่มั้ยครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่มั้ยครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่มั้ยครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมไออินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้

อีกนะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพระอาทิตย์เช้าข่าวสพฐ.สำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสพฐ.คือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะทุกท่านจะได้พบกับดิฉันสุจินยาโคตรหวังได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึงเวลา 8:00 นค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะพาทุกท่านไปพบกับห้องสบายใจวัยเรียนของโรงเรียนวัดนางประหลาดจังหวัดตรังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1และต่อด้วยเรื่องราวของโรงเรียนแห่งความสุขบนฐานชุมชนและการมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดบ้านแทนศรีรัตนานุกูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ไปรับชมกันค่ะ

0: โรงเรียนวัดนางประหลาดอำเภอนายงจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดตั้งและพัฒนาห้องสบายใจวัยเรียนตามแนวคิดเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1โดยมุ่งเน้นให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอบอุ่นและเหมาะสมสำหรับนักเรียน
1: ทุกคนเคยรู้สึกไหมคะว่าบางวันที่เราเรียนเหนื่อยหรือมีเรื่องเครียดเราก็แค่อยากได้พื้นที่สักที่หนึ่งที่อยู่แล้วสบายใจปลอดภัยและทิ้งความกังวลไปได้วันนี้เราจึงขอพาทุกคนมารู้จักกับห้องสบายใจวัยเรียนพื้นที่แห่งความสุขที่ออกแบบมาเพื่อพวกเราทุกคนค่ะห้องสบายใจวัยเรียนของโรงเรียนวัดนางประหลาดจัดตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการให้นักเรียนมีพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยสบายใจและสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เราให้ความสำคัญกับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนโดยมองว่าการเรียนรู้ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนแต่เกิดขึ้นได้เมื่อเด็กมีความสุขรู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมดังนั้นห้องสบายใจวัยเรียนจึงเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้นักเรียนได้พักผ่อนอ่านหนังสือเล่นเกมการศึกษาทำกิจกรรมสร้างสรรค์และพูดคุยขอคำปรึกษาเมื่อมีปัญหาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะและการดูแลนักเรียนอย่างรอบด้าน
2: ด้านการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดนางประหลาดได้จัดพื้นที่ให้มีความเหมาะสมสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยและเอื้อต่อการพักผ่อนของนักเรียนภายในห้องมีการจัดแบ่งพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆเช่นมุมอ่านหนังสือมุมเกมการศึกษามุมสื่อการเรียนรู้และพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันมีหนังสือเกมการศึกษาสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจบรรยากาศของห้องเน้นความผ่อนคลายเป็นมิตรและไม่กดดันเพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าเมื่อเข้ามาในห้องนี้แล้วสามารถพักกายพักใจและเติมพลังพร้อมกลับไปเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
3: ในด้านระบบและกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาดมีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การคัดกรองการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือการป้องกันการส่งต่อและการติดตามผลเมื่อพบว่านักเรียนมีปัญหาหรือมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือครูผู้รับผิดชอบจะพูดคุยรับฟังและให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู้สึกและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนเป็นสำคัญในกรณีที่เกินขอบเขตการช่วยเหลือของครูจะมีการประสานผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมรวมถึงมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือโรงเรียนวัดนางประหลาดมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและรักษาความลับของนักเรียนเพื่อสร้างความไว้วางใจและความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคน
4: ห้องสบายใจวัยเรียนไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับนั่งพักแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาดจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจและช่วงวัยเช่นมุมอ่านหนังสือเกมการศึกษากิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมทางกายกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนได้ผ่อนคลายจากความเครียดได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์และได้พัฒนาทักษะหลายด้านทั้งการคิดการวางแผนการแก้ปัญหาการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายความคล่องตัวความสนุกสนานและการทำงานเป็นทีมทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข
2: ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวัดนางประหลาดมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบห้องสบายใจวัยเรียนอย่างชัดเจนและมีการประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหารครูบุคลากรผู้ปกครองและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของนักเรียนการทำงานเป็นทีมทำให้การดูแลนักเรียนไม่ได้เป็นหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุข
4: จากการดำเนินงานห้องสบายใจวัยเรียนช่วยให้นักเรียนมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนและทำกิจกรรมที่หลากหลายนักเรียนสามารถใช้พื้นที่ในการอ่านหนังสือเล่นเกมการศึกษาทำกิจกรรมทางกายและพูดคุยขอคำปรึกษาได้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้โรงเรียนวัดนางประหลาดมีการติดตามการใช้พื้นที่และการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาห้องสบายใจวัยเรียนให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้นโรงเรียนวัดนางประหลอดมุ่งหวังให้ห้องสบายใจวัยเรียนเป็นพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยเฉพาะการส่งเสริมด้านสุขภาพจิตเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพการดำเนินงานทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนวัดนางประหลาดในการสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ควบคู่กับการดูแลนักเรียนด้วยความรักความเข้าใจและความห่วงใยเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีความสุขในการเรียนรู้และเติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

0: ทุกเช้าแสงแรกของวันไม่ได้ส่องเพียงอาคารเรียนแต่ยังส่องประกายความหวังของเด็กทุกคนที่ก้าวเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้ที่นี่เราเชื่อว่าการศึกษาที่ดีที่สุดไม่ได้สร้างเพียงคนเก่งแต่สร้างคนดีที่พร้อมเติบโตไปพร้อมกับชุมชนโรงเรียนวัดบ้านแพนศรีรัตนานุกูลคือโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการคุณธรรมทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมแม้โรงเรียนจะมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรอาคารสถานที่และบริบทของชุมชนแต่เรากลับมองเห็นโอกาสในการพัฒนาด้วยพลังของทุกภาคส่วนเราเชื่อว่าการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเพียงลำพังแต่เป็นภารกิจร่วมของบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนห้องเรียนของเราเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ลงมือทำคิดวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงรุกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนคือกำลังสำคัญในการเติมเต็มโอกาสให้กับผู้เรียนทุกกิจกรรมคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่หล่อหลอมทักษะชีวิตความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำความสำเร็จของผู้เรียนคือผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันทั้งระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีคือห้องเรียนอีกแห่งหนึ่งที่สอนให้เด็กรู้จักคุณค่าของธรรมชาติและการพึ่งพาตนเองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงคะแนนสอบที่สูงขึ้นแต่คือรอยยิ้มของเด็กความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและความภูมิใจของชุมชน
1: จากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีการประชุมวางแผนและเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจึงทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านคุณภาพของสถานศึกษาโดยภาพรวมดังนี้หนึ่งด้านคุณภาพผู้เรียนทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยเฉพาะด้านการอ่านการเขียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงรุ่นต่อปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. ด้านคุณครูทำให้คุณครูเป็นครูมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่งทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงด้านที่ 3. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนตามนโยบายพระบรมราชูปายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ด้านที่4ชุมชนชุมชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนาด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเป็นอย่างดี
0: เราไม่ได้เน้นเพียงแค่วิชาการเท่านั้นแต่โรงเรียนของเราเน้นในเรื่องของการสร้างคุณธรรมทักษะชีวิตและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เด็กสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง
2: ผมในนามของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ้านแพนศรีรัตนานุกูลแห่งนี้เห็นถึงความตั้งใจของคณะผู้บริหารครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ได้ตั้งใจจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดและสถานประกอบการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมาช่วยในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีต่อไปในอนาคต
3: ว
2: ั
3: ดบ้านแพ
2: น
3: กับโรงเรียนวัดบ้านแพนศรีรัตนานุกูลได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเด็กของโรงเรียนวัดแพนก็แสดงให้วัดเห็นว่าเป็นเด็กที่มีคุณธรรมมีจิตอาสามีระเบียบวินัย
4: การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบ้านแพนนะคะเราก็เน้นการมีส่วนร่วมในภาคส่วนต่างๆมีการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่านการเขียนพัฒนาทักษะชีวิตหรือเน้นให้คุณครูนะคะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น active learning หรือการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อมาพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นค่ะ
5: ที่โรงเรียนมีกิจกรรมหลายอย่างด้านการเรียนการสอนด้านกีฬาต่างๆทำให้หนูได้ร่วมสนุกทุกกิจกรรมกับเพื่อนๆและอยากทำให้หนูมาโรงเรียนทุกวันค่ะ
0: เ
6: กระจบลงไปแล้วนะคะกับห้องสบายใจวัยเรียนของโรงเรียนวัดนางประหลาดจังหวัดตรังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1นะคะซึ่งได้จัดพื้นที่สร้างความปลอดภัยทางใจให้กับนักเรียนเพื่อให้เด็กได้พูดคุยระบายความรู้สึกและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมส่งเสริมสุขภาวะและความสุขในการเรียนรู้ค่ะและจากเรื่องราวของโรงเรียนแห่งความสุขบนฐานชุมชนและการมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดบ้านแพนศรีรัตนานุกูลนะคะซึ่งได้มุ่งสร้างโรงเรียนแห่งความสุขผ่านความร่วมมือครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนาการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะพาทุกท่านไปพบกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองสถิตจังหวัดฉะเชิงเทราสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ต่อด้วยต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านปากยางจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ไปรับชมกันค่ะ
7: โรงเรียนบ้านหนองสถิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแปลงยาวโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอแปลงยาวและสำนักงานการเรียนรู้ระดับตำบลหัวสำโรงได้เข้ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่นักเรียนของเราเพื่อส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ควบคู่กับการปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตประจำวันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมบิงโกบุหรี่ไฟฟ้ากิจกรรมในรูปแบบของบิงโกที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงการปฏิเสธสิ่งยั่วยุและการเลือกดำเนินชีวิตที่ห่างไกลสารเสพติดนักเรียนได้ร่วมความสนุกพร้อมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและตระหนักถึงผลเสียของบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วย

กิจกรรมบอร์ดเกมไซเบอร์ได้เรียนรู้ในการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการรู้เท่าทันข่าวปลอมผ่านบอร์ดเกมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

กิจกรรมสิ่งของที่ปลอดภัยและสิ่งของที่อันตรายนักเรียนของเราได้เรียนรู้การจำแนกสิ่งของที่ปลอดภัยและสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในชีวิตประจำวันผ่านเกมและสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายช่วยเสริมสร้างทักษะการสังเกตการตัดสินใจและการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ

ิจกรรมจราจรสอนน้องเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมด้านการเรียนรู้เรื่องวินัยจราจรการใช้ถนนอย่างปลอดภัยและการปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรโดยนักเรียนของเราได้ร่วมตอบคำถามเล่นเกมและฝึกสถานการณ์จำลองในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอแปลงยาวห้องสมุดประชาชนอำเภอแปลงยาวและสำนักงานการเรียนรู้ระดับตำบลหัวสำโรงซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานและแรงบันดาลใจในการรับการอ่านเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

0: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรินาศรีเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยางค่ะโรงเรียนบ้านปากยางได้ดำเนินการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโดยภายใต้หลัก3ห่วง2เงื่อนไขโดยใช้กระบวนการผ่าน G Pathway Step แล้วก็กระบวนการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับนวัตกรรมการเรียนรู้สมุดบัญชีแล้วก็แอปพลิเคชันสมาร์ทมีนะคะโรงเรียนเราเนี่ยได้ดำเนินการฝึกการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายสร้างวินัยทางการเงินให้กับนักเรียนทุกคนและโรงเรียนเรายังมีการส่งเสริมในด้านการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนการจัดการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนคุณครูทุกคนได้นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมลรัตน์ดาวดึงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านปากยางการพัฒนาทักษะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายสู่วิถีพอเพียงด้วยกระบวนการ G Path 5 Step เป็นการพัฒนาทักษะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินให้กับนักเรียนเป็นการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ดีด้วยผ่านกิจกรรมการบันทึกรายรับรายจ่ายต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและแอปพลิเคชันสมาร์ทมี
2: ขอตัวแทน
3: ผู้ขับขี่รถไว้กินเองค
2: ่
3: ะ
2: ผู้ขับขี่รถไว้กินเอง
3: วันนี้ไปรับรายจ่าย
2: วันนี้ไปรับรายจ่ายขอเจ้าคุณค
3: ่
2: ะ
4: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยคุณครูขอถามนักเรียนก่อนว่าทำไมเราต้องมีการบันทึกรายรับรายจ่าย
5: มีเงินออม
4: มีเงินออม
5: มีเงิน
4: มีวินัยในการใช้เงิน
5: ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นครับ
4: ค่าใช้จ่าย
5: การวางแผนใช้จ่ายค
4: ่ะการวางแผนการใช้จ่ายมันคือประโยชน์ของการบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะ

0: แบ่งกลุ่มแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรียนขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน Smart Me Pass ค่ะวันนี้เท่าไหร่คะ
1: ที่5
0: วันนี้วันที่5วันนี้วันที่5นักเรียนกดไปเลยค่ะกดวันที่5ค่ะกดแล้วใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนไปเพิ่มตรงบวกค่ะด้านขวามือของโทรศัพท์อะค่ะตรงบวกนักเรียนสามารถเลือกไอคอนได้เลยค่ะเลือกไอคอนเอาเป็นรูปครอบครัวก็ได้แล้ว
2: ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนมีคุณธรรมและมีความพอเพียงตรงตามเป้าหมายของโรงเรียนบ้านปากยางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ค่ะ
3: สวัสดีครับผมเด็กชายภูตะวันบุญมาเมย์ครับอยู่โรงเรียนบ้านปากยางพื้นที่เขต2ครับการบันทึกรายรับรายจ่ายทำให้ผมมีเงินออมทราบรายรับรายจ่ายและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นครับ
2: จากการนำนวัตกรรมไปใช้ส่งผลให้ดิฉันได้รับรางวัล 1. รางวัลครูชนคนคุณธรรมจากเขตตรวจราชการที่17ค่ะ 2. รางวัลผู้พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีจากเขตตรวจราชการที่17ค่ะ 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นในจังหวัดพิษณุโลกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 4. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
4: ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปากยางสพพิษณุโลกเขต2
5: จบลงไปแล้วนะคะกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองสถิตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะได้ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะและจากวิดีโอต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านปากยางจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ฝึกให้นักเรียนนะคะรู้จักพึ่งพาตนเองมีความรับผิดชอบและดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณและมีเหตุผลค่ะและสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะในช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปพบกับท่องโลกล้านปีวันวิทยาศาสตร์ประจำปี2569ของโรงเรียนน้ำพร้าวสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์จากการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ไปรับชมกันค่ะ

0: 69ของโรงเรียนน้ำพระสามัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1: ประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ค่ะภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการนางสาวจัญญาคำบุญใครพร้อมแล้วยกมือขึ้น
2: งั้นเรามาย้อนเวลากลับไปหลายล้านปีพร้อมกันเลย
3: 3 2 1ไปค่ะ
4: ว้าวดูสิครับใครมาเปิดงานกันนะคุณครูของเราแปลงร่างเป็นมนุษย์ยุคหินกันทุกคนเลยเท่มากแล้วนั่นไดโนเสาร์ตัวสีเขียวเดินเข้ามาทักทายน้องๆถึงกลางห้องเลยครับน้องๆตื่นเต้นกันใหญ่เลย

0: ป้อง
1: ฟูฟูฟู
2: วิทยาศาสตร
3: ์ไม่เป็นไรใหม่หนึ่งสองสาม
2: วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับ
1: แต่เป็นเรื่องสนุกต่างหาก
4: ไม่ใช่แค่ทดลองเก่งนะครับคุณครูของเรายังเต้นเก่งด้วยดูดูดูท่าเต้นสิครับเต็มที่สุดๆน้องตบมือเชียร์กันเสียงดังลั่นห้องเลยครับ
5: ต่อไปเป็นฝีมือของนักเรียนบ้างค่ะดูชุดนี่สิทำจากกล่องกระดาษถุงขยะและของเหลือใช้ทั้งนั้นเลยนะคะ
6: ใครว่าขยะไม่มีค่าที่นี่เนรมิตเป็น

0: สิคะน่ารักจนอยากเอากลับบ้านไปด้วยเลยว้าวพี่ไดโนเสาร์คุณครูและน้องๆลุกขึ้นมาโชว์ลีลากันเต็มที่เลยใครจะเต้นเก่งกว่ากันนะดูสิคะสายสะโพกโยกเอวสนุกกันใหญ่เลยเอาล่ะพ่อหอมปากหอมคอ
1: ได้เวลาไปลุยฐานกิจกรรมกันแล้ว
0: ฐานแรกรีดฝาขวดน้ำพลาสติกด้วยความร้อนละลายแล้วกลายเป็นชิ้นงานน่ารักฐานต่อไปผสมปูนปลาสเตอร์เทลงแม่พิมพ์รูปไดโนเสาร์รอแห้งแล้วก็ได้ไดโนเสาร์ตัวจิ๋วไว้เป็นของตัวเองและอีกฐานก็ลุ้นกับการทดลองผสมสารต่างๆทุกฐานเด็กๆทุกคนได้ลงมือทำเองจริงๆได้ทั้งความรู้ความสนุกและความภูมิใจแบบจัดเต็มขอบคุณคุณครูประจำฐานทุกท่านที่ใจดีและคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนน้องๆก็ต่อแถวรอกันอย่างน่ารักไม่แย่งกันเก่งมากค่ะและแล้วกิจกรรมท่องโลกล้านปีวันวิทยาศาสตร์ปีนี้ก็ผ่านไปด้วยความสนุกสุดๆครับ
2: ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่น่ารักทุกท่าน
0: และน้องๆทุกคนที่ร่วมกันทำงานนี้ให้สำเร็จ
3: จากพวกเรานักเรียนโรงเรียนน้ำพาสามัคคีที่นี่อุตรดิตถ์เขต2
0: แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะครับไดโนเสาร์บอกว่า
1: บ๊ายบาย
4: กระจกลงไปแล้วนะคะสำหรับวิทยาในช่วงของเรื่องเล่าข่าวนักเรียนต้องขอชื่นชมทางโรงเรียนน้ำพร้าวสามัคคีมากๆเลยนะคะที่ได้จัดกิจกรรมท่องโลกล้านปีหนึ่งในวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2569เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนะคะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์ที่สนุกสนานและสร้างสรรค์พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการคิดการสังเกตและจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนำมาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อนำมาเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาทีทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เรานะคะยังมีเรื่องเล่าสำคัญนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสพท.หลังเคารพธงชาติอย่าพลาดการติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชินยาฮดหวังต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพุทธหัตถ์เช้าข่าวสวทค่ะพบกับเรา2คนนะคะกับพึ่งสุวิมลอินทรีย์ค่ะ
1: และฟ้าวาสนาฝุดผ่องค่ะเราทั้ง2คนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ
0: แล้วก็แน่นอนทุกช่องทางสำหรับการติดตามรับชมรายการของเรานะคะในทุกช่องทางของ Webex Channel เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok หรือทาง www.obex

0: vtv.tv ค่ะ
1: และที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับไลน์ของสปทค่ะทุกท่านนะคะจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเราได้เลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะแอดกันเข้ามานะคะเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านการมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนวัดทุ่งกระถินสพปสุพรรณบุรีเขต 3ขอเชิญรับชมค่ะ

0: การศึกษาที่ดีไม่ได้มุ่งเพียงให้ผู้เรียนมีความรู้แต่ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตสร้างคุณค่าให้กับตนเองครอบครัวและสังคมได้อย่างแท้จริงโรงเรียนวัดทุ่งกฐินจึงน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ด้านที่3มีงานทำมีอาชีพมาสู่การปฏิบัติผ่านการเรียนรู้จากการลงมือทำจริงและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ทักษะอาชีพในศตวรรษที่21
1: วิถีชีวิตพื้นบ้านผ้าหนึ่งผืนต้นไม้สักต้นอาจเป็นเพียงของทั่วไปสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับพวกเรานี่คือรากเหง้าคือภูมิปัญญาและคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ทักษะอาชีพ
0: โรงเรียนวัดทุ่งกฐินตำบลบ่อกรุอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีบริหารงานโดยนางสาวกันพิกาวังเปรมผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2: แม้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่มีต้นทุนการเรียนรู้อันทรงคุณค่าจากวิถีชุมชนลาวครั่งทั้งผ้าทองานหัตถกรรมจากหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นระดับชาติและสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติต้นแบบระดับประเทศพื้นที่จึงเปรียบเสมือนคลังเรียนรู้ที่มีชีวิตที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณค่าเรานำต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนและทรัพยากรของโรงเรียนมาถักทอเป็นหลักสูตรสถานศึกษาและห้องเรียนอาชีพที่มีชีวิตเพื่อเด็กทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเติบโตอย่างมีทักษะอาชีพและภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองโรงเรียนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาด้านที่3การมีงานทำมีอาชีพสู่การปฏิบัติจริงใน2มิติหลักคือการฝึกอบรมทักษะการทำงานบ่มเพาะทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต

0: การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้พร้อมเผชิญโลกกว้างอย่างมั่นคงโดยไม่ได้ตีความว่าเด็กทุกคนต้องเลือกอาชีพตั้งแต่วันนี้และอาชีพไม่ใช่เพียงแค่การทำเพื่อเลี้ยงชีพแต่คือการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำรักในถิ่นฐานและต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ยั่งยืนการสร้างพื้นฐานให้เด็กรักการทำงานมีทักษะที่นำไปใช้ได้จริงรู้จักแก้ปัญหาพึ่งพาตนเองได้และเห็นคุณค่าของตนเอง
1: เราไม่ได้เรียนแค่วิธีทำของหนึ่งชิ้นแต่ได้คิดได้ลองได้แก้ปัญหาได้เรียนรู้ว่าจะทำงานอย่างไรให้สำเร็จและที่สำคัญคือการที่เราได้สื่อสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาของปู่ย่าตายาย
0: ห้องเรียนของเราจึงเชื่อมโยงหลักสูตรเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นและมองเห็นคุณค่าของงานสุจริตพัฒนากิจกรรมอาชีพจากต้นทุนสำคัญ2 ส่วนคือภูมิปัญญาผ้าทอลาวครั่งและแหล่งเรียนรู้สมุนไพรไทยส่วนแรกคือบุพผ้าไทยเข็มกลัดดอกไม้และงานฝีมือจากผ้าขาวม้า5สีต่อยอดจากภูมิปัญญาของชุมชนซึ่งได้รับการยอมรับระดับชาติด้วยรางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดส่วนที่2คือชมทุ่งสมุนไพรไทยผลิตภัณฑ์จากสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับประเทศการดำเนินงานใช้วงจรคุณภาพ PDCA ร่วมกับหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนและบอกรุวินโมเดลโดยกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพทักษะการเป็นผู้ประกอบการตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้โรงเรียนออกแบบการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงทุกกลุ่มสาระกับการพัฒนาทักษะอาชีพใช้กระบวนการ Active Learning และ Learning by Doing ให้นักเรียนได้คิดวางแผนลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทุกกิจกรรมเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าเด็กจะนำสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไรเพื่อให้การเรียนรู้เกิดคุณค่าและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนักเรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและเลือกบทบาทตามความสนใจและความถนัดของตนเองเก็บข้อมูลตรวจสอบแก้ไขและพัฒนาฝีมือ
1: ตอนแรกหนูก็คิดว่ายากค่ะแต่เมื่อครูและเพื่อนช่วยแนะนำหนูก็ทำได้ดีขึ้นทีละขั้น
0: การบูรณาการรายวิชาต่างๆครูเป็นโค้ชผู้ปกครองและชุมชนเป็นครูภูมิปัญญาขณะที่เด็กคือเจ้าของการเรียนรู้ทุกกิจกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านการวางแผนลงมือทำตรวจสอบสะท้อนผลและพัฒนาต่อยอดในชั่วโมงเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฐานอาชีพของโรงเรียนตลอดจนกลายเป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนผลลัพธ์ที่มองเห็นได้คือชิ้นงานซึ่งมีทั้งความสวยงามประโยชน์ใช้สอยและเรื่องราวของชุมชน
1: เมื่อได้เล่าเรื่องผลงานของตัวเองหนูกล้าพูดมากขึ้นและภูมิใจที่ภูมิปัญญาของชุมชนเราเป็นที่รู้จัก
0: ผู้เรียนได้ฝึกทักษะผู้ประกอบการเบื้องต้นทั้งการนำเสนอการบริการการคำนวณและความซื่อสัตย์โรงเรียนได้ติดตามผลงานจากชิ้นงานสังเกตประเมินและสะท้อนผลของการพัฒนาผู้เรียนผลจากการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาด้านการมีงานทำมีอาชีพสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนร้อยละร้อยผ่านการประเมินทักษะอาชีพระดับดีเยี่ยมและพัฒนาผลงานบุพผาผ้าไทยจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทของตกแต่งและของที่ระลึกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3โรงเรียนยังได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียงร่วมกับเคลื่อนชุมชนจนได้รับรางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นระดับชาติหม่อมงามจิตบุรชัดและรางวัลสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้นแบบระดับประเทศนักเรียนได้นำผลงานไปจัดแสดงและจำหน่ายในกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆมากมายสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันโรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกว่า30คณะและได้รับการเผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและรายการจิตอาสาพาไปชมของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานถึง4ครั้งความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนปฏิบัติจริงต่อเนื่องและยั่งยืนส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: การสร้างผลงานของเด็กเพื่อเชื่อมต่อกับฐานความสำเร็จของชุมชนและแหล่งเรียนรู้ต้นแบบระดับประเทศอย่างมีความหมาย
3: ผมในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งถิ่นขอขอบคุณคณะเทศบาลตำบลบ่อกลุและชุมชนบ้านทุ่งถิ่นที่ร่วมกันสร้างสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ
4: และสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมพื้นบ้านของเรานับว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ
5: ความรู้ที่เกิดจากการส่งต่อของคนรุ่นต่อรุ่นทำให้มรดกของชาติเรายังคงอยู
6: ่ดีใจและภูมิใจกับสิ่งที่เด็กๆได้ทำสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้ค่ะ
0: สิ่งที่ได้ผลที่สุดคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ครูใช้คำถามแทนการบอกคำตอบให้นักเรียนคิดตัดสินใจทดลองและเรียนรู้จากคนที่เกิดขึ้นโรงเรียนขนาดเล็กยังสามารถให้เด็กโตช่วยเด็กเล็กและเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน
1: พวกเราไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนกันค่ะเพราะบางคนถนัดออกแบบบางคนฝีมือดีและบางคนเก่งเรื่องการพูด
0: โรงเรียนอื่นๆก็สามารถเริ่มต้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณมากหรือมีผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบเพียงแต่เราเริ่มต้นที่สำรวจต้นทุนของตนเองว่าเรามีทรัพยากรใดและในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นใดและมีสิ่งใดที่กำลังหายไปรับฟังความสนใจของผู้เรียนแล้วเลือกกิจกรรมเล็กๆที่เด็กทำได้จริงเห็นผลจริงและเหมาะสมกับวัยเชื่อมกิจกรรมเข้ากับหลักสูตรเพื่อให้การเรียนรู้อาชีพไม่ใช่งานที่เพิ่มขึ้นแต่เป็น

0: วิธีเรียนรู้ที่มีความหมายมากขึ้นชวนผู้ปกครองช่างฝีมือปราชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามาเป็นหุ้นส่วนโดยทุกคนมีบทบาทที่ชัดเจนเก็บหลักฐานตั้งแต่ก่อนทำระหว่างทำหลังทำทั้งผลงานทักษะพฤติกรรมและเสียงสะท้อนแล้วนำผลเหล่านั้นมาพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่ต้องคำนึงถึงคือความปลอดภัยและความเหมาะสมตามวัยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารวมทั้งการเคารพเจ้าของภูมิปัญญา
1: จากผ้าหนึ่งผืนจากสมุนไพรหนึ่งต้นและจากโอกาสที่ผู้ใหญ่มอบให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าสองมือเล็กๆก็สร้างคุณค่าได้

0: โรงเรียนวัดทุ่งกระถิ่นนะคะได้มีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการมีงานทำมีอาชีพสู่การปฏิบัตินะคะโดยผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทำที่เขาเรียกกันว่า active learning นะคะที่บูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็บ่มเพาะทักษะอาชีพแล้วก็ทักษะของผู้ประกอบการให้กับผู้เรียนนะคะได้ช่วยให้สามารถมีทักษะมีรายได
1: ้
0: สำค
1: ั
0: ญมากค่ะน้องๆสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญค่ะเป็นการร่วมสืบสานมรดกของชุมชนเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
1: ถูกต้องค
0: ่ะ
1: ในช่วงต่อไปค่ะพี่ปึ้งขาเราพามาดูกับผลงานสถานศึกษาผ่านนิทรรศการค่ะ5นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งเป็นการลงพื้นที่ไปที่สพปเชียงใหม่เขต2เรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่
0: ะ
2: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2นำเสนอผลงานสถานศึกษาผ่านนิทรรศการ5นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันที่20กันยายน2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตาม5นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายในงานพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคจุดที่2ภาคเหนือณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ในฐานะหน่วยงานดำเนินงานในพื้นที
3: ่ได้คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นมาร่วมจัดนิทรรศการได้แก่1คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโรงเรียนบ้านแม่โจ้2รื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและโอกาสโรงเรียนบ้านแม่ยาง5 3ยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความจริงโรงเรียนบ้านนาบุญลงคอร์ด4โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโรงเรียนบ้านหนองประมัน5สร้างสถาปัตยกรรมใหม่ด้วยพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่โรงเรียนสันป่าสักวิทยาทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายโดยนำข้อมูลและข้อเสนอจากสถานศึกษามาประกอบการพัฒนาแนวทางลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและส่งเสริมระบบสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
4: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการดูแลผู้เรียนต่อไป
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานพลังคณะกรรมการสถานศึกษาค่ะยกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคค่ะ
6: ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะได้จัดขึ้นนะคะที่โรงแรมคุ้มภูคำค่ะสำหรับภายในงานค่ะมีนิทรรศการนะคะ5นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งนะคะนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะโดยตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ทั้ง5โรงเรียนด้วยกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมค่
5: ะและนโยบายแรกนะคะก็จะเป็นนโยบายค่ะคืนเวลาให้ครูนะคะเพื่อคืนอนาคตให้เด็กค่ะเราจะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการนะคะถึงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่โจ้สักเล็กน้อยค่ะ
7: ครับสำหรับทางโรงเรียนบ้านแม่โจ้เนี่ยเราก็ได้รับความกรุณาจากทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนะครับในเรื่องของการคืนเวลาให้ครูเนี่ยก็อย่างเช่นโรงเรียนเราไม่ได้รับจัดสรรเจ้าหน้าที่ธุรการนะครับทางคณะกรรมการก็ได้อนุมัติให้เราใช้เงินระดมทรัพยากรนะครับในการจัดจ้างเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในส่วนของเมโจ้เนี่ยเราได้รับการฝึกอบรมนะครับเพราะว่ากรรมการสถานศึกษาของเราเนี่ยเป็นอาจารย์คณะศาสตร์มช.นะครับเราได้รับการพัฒนาในเรื่องของทักษะดิจิตอลเพื่อให้ครูของเราเนี่ยสามารถเตรียมการสอนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแผนการทำสื่ออะไรโดยใช้ AI เนี่ยก็ทำให้ครูใช้เวลาในการเตรียมการสอนเนี่ยน้อยลงก็ทำให้มีเวลามากับนักเรียนนะครับได้มากขึ้นครับ
5: ค่ะเรียกได้ว่าตรงนโยบายเลยนะคะ
6: ค่ะและจากการดำเนินงานค่ะตามนโยบายของรัฐของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะคืนครูสู่นักเรียนค่ะไม่ทราบว่าเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างต่อทั้งสถานศึกษาค่ะต่อคณะครูและก็ต่อตัวผู้เรียนเองไม่ทราบว่าเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
7: ครับก็ส่งผลในเรื่องของคุณภาพของการศึกษาทั้งระบบนะครับทั้งในส่วนของโรงเรียนเองเราได้รับการได้รับ การสนับสนุนเนี่ยเราก็ได้รับในส่งผลให้การทำงานของเรียนประสบผลสำเร็จหลายๆด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการได้รับรางวัลข้าราชทานนะครับเนาะในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะครับแล้วก็สำหรับครูเองก็มีนวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ยแล้วได้รับรางวัลระดับชาติก็หลายท่านด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับนักเรียนเองก็เช่นเดียวกันนะครับเราได้มีโอกาสมีเวทีไปแข่งขันทักษะต่างๆในระดับต่างๆจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนแล้วก็กลับไปหาคณะกรรมการสถานศึกษาเราเองก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนครับ
6: ค่ะในขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่นิทรรศการนะคะหรือหลักสูตรความเหลื่อมล้ำทางด้านงบประมาณและโอกาสค่ะจากโรงเรียนบ้านแม่ยัง5อำเภอเสมิงค
8: ่
6: ะ
8: นโยบายนี้นะคะโรงเรียนบ้านแม่ยัง5ได้ดำเนินการสนองนโยบายนะคะโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมนะคะโดยการระดมทรัพยากรนะคะเพื่อได้งบประมาณที่มาช่วยพัฒนาโรงเรียนนะคะนอกจากเราได้รับงบประมาณจากศาลจากสพฐแล้วนะคะเรายังมีการรับความร่วมมือนะคะจากเครือข่ายและคณะกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนโดยที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนต่างๆค่ะโดยเราก็นำมาจัดบูธนะคะทั้งในส่วนของ
6: นโยบายของท่านรัฐมนตรีนะคะในครั้งนี้ค่ะไม่ทราบว่าเกิดประโยชน์อย่างไรต่อทั้งตัวนักเรียนต่อคณะครูค่ะและต่อตัวนักเรียนเองอย่างไรบ้างคะ
8: สำหรับต่อตัวนักเรียนนะคะเราก็ส่งเสริมให้นักเรียนนะคะมีทักษะอาชีพนะคะมีรายได้ระหว่างเรียนเพราะว่างบประมาณต่างๆที่ได้รับอาจจะไม่เพียงพอนะคะเราก็มาเสริมตรงนี้โดยที่ไม่ต้องรองบประมาณอย่างเดียวนะคะครูก็มีการได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองแล้วก็มาส่งเสริมทักษะอาชีพได้พัฒนาตัวเองค่ะ
5: แล้วเราก็อยู่กันที่นะคะโรงเรียนนาบุญหลงขอดค่ะกับนโยบายยกระดับการเรียนสู่โลกความจริงค่ะ
9: ครับสำหรับโรงเรียนบ้านนาบุญหลงขอดของเรานะครับเราก็ได้ดำเนินงานตามนโยบายที่3นะครับเรื่องของยกระดับการเรียนรู้สู่โลกแห่งความจริงโดยเราใช้ในเรื่องของการที่โรงเรียนของเรามีปราชญ์ชาวบ้านมีคณะกรรมการสารสาที่เข้มแข็งแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็มีตำนานเล่าขานกันนะครับแล้วเราก็มีการนำมาผูกเข้ากับส่วนของหลักสูตรสถานศึกษานะครับเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องของตุงล้านนาแล้วก็พัฒนามาเป็นในเรื่องของตุงตัวเปิ้ง12ราศีนะครับซึ่งจะมีการบูรณาการในเรื่องของการที่เราจะนำเอาแหล่งเรียนรู้นะครับชาวบ้านในเรื่องของการตัดตุงทำตุงนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของประวัติศาสตร์ล้านนาในเรื่องของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือพระธาตุทั้ง3พระธาตุในตำบลหลงขอดนะครับโดยเราก็เอามาอะแดปต์นะครับเอาในส่วนของตัวพระธาตุนะครับทั้ง3พระธาตุเนี่ยมาไว้บนหัวตุงนะครับมาไว้บนหัวตุงซึ่งนอกเหนือจะเป็นในเรื่องของการบ่งบอกเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองนะครับและนอกเหนือจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างเรื่องของความเชื่อในเรื่องของศาสนาความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ส่งเสริมให้เด็กมีอาชีพมีงานทำได้ด้วยครับ
6: และในตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับคุณครูค่ะโรงเรียนบ้านหนองปลามันนะคะจัดนิทรรศการนะคะในหัวข้อนะคะความปลอดภัยในสถานศึกษาค
10: ่ะสำหรับในการดำเนินการในความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านหนองปลามันนะคะ

0: จะมีการ3ความปลอดภัยค่ะคือมิติที่1ก็คือสถานกายภาพนะคะคือดูแลบริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภัยเกือบ 100% นะคะอันที่2ก็คือทางด้านจิตใจแล้วก็สังคมนะคะสำหรับนักเรียนก็จะมีการที่ตอนนี้เกี่ยวกับการบูลลี่นะคะก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความรู้กับนักเรียนนะคะแล้วก็อันที่3นี่สิ่งสำคัญก็คือตอนนี้คือไซเบอร์นะคะคือนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันก็มาเยอะๆเยอะแยะมากมายค่ะก็จะฝึกให้เด็กเนี่ยรู้เท่าทันเหตุการณ์ก็ใช้ไซเบอร์อย่างปลอดภัย
1: ก็ผมนายสมชาติมณีวันผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพศักดิ์วิทยาวันนี้ได้รับโอกาสมานำเสนอในนิทรรศการนโยบายที่5ปัจจุบันในเรื่องของพรบ.การศึกษาแห่งชาติซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีเรื่องของการประกาศและนโยบายต่างๆเนี่ยบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเรื่องของการรับฟังนะครับรับฟังในเรื่องของการประเด็นปัญหาต่างๆแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือร่วมการมีส่วนร่วมในเรื่องของการคิดนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของการออกแบบนะครับส่วนที่4ก็คือในเรื่องของการสรุปส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการส่งต่อนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้โรงเรียนสรรพศักดิ์วิทยาก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ
2: ครับค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะสำหรับสพป.เชียงใหม่เขต2นะคะได้มีการชูผลงานเด่นของ5โรงเรียนนะคะในการจัดนิทรรศการเป็นการตอบรับ5นโยบายสำคัญของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยในงานพลังกรรมการสถานศึกษาในจุดภาคเหนือที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทั้งนี้ค่ะยังเป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรื่องของการลดภาระครูยกระดับการเรียนรู้นะคะรวมไปถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะ
3: ค่ะเรามาถึงช่วงอีกต่อไปก็คือช่วงคอนเทนต์ดีๆมีบอกต่อค่ะเราไปกันที่สพ.ม.ตากค่ะเป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิดปรับลดปลดล็อกค่ะเป็นการมุ่งเน้นและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะอย่างเป็นระบบโดยเป็นการลดภาระงานด้านเอกสารและการประเมินค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
4: ตอบรับนโยบายระยะเร่งด่วนหรือ Quick Win ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากเดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิดปรับลดปลดล็อกมุ่งเน้นการสนับสนุนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบเพื่อลดภาระงานด้านเอกสารและการประเมินผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หรือ Smart Office สพ.ม.ตากนวัตกรรมสำคัญที่จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่การเดินหน้าคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กอย่างแท้จริงจังหวัดตากดินแดนที่มีบริบทภูมิประเทศหลากหลายทั้งเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและพื้นที่ชายขอบส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง21แห่งมีความแตกต่างกันอย่างมากในการเข้าถึงทางกายภาพในอดีตระบบงานสารบัญแบบเดิมที่ต้องพึ่งพาการขนส่งเอกสารฉบับจริงก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความล่าช้าในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างโรงเรียนในเขตเมืองและโรงเรียนบนพื้นที่สูงครูและบุคลากรต้องสูญเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเผชิญความเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อรับส่งหนังสือราชการภาระงานธุรการที่ซ้ำซ้อนเหล่านี้ได้ดึงเวลาอันมีค่าของครูออกจากห้องเรียนและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเพื่อทลายข้อจำกัดดังกล่าวสพ.ม.ตากจึงได้ริเริ่มประยุกต์ใช้ระบบ Smart Office สพ.ม.ตากเต็มรูปแบบโดยขับเคลื่อนแนวคิดการบริหารจัดการตาก S Model 4ระยะสำคัญได้แก่ระยะที่1 T Training and Transform เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความพร้อมรายโรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารและครูทั้ง21แห่งพร้อมส่งทีมวิทยากรจากสพ.ม.ตากลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออบรมซ้ำให้แก่โรงเรียนสร้างความมั่นใจในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลระยะที่2 A Assist and Action เน้นการลงมือปฏิบัติจริงควบคู่กับการมีเทศติดตามผลการใช้งานระบบ
5: พร้อมจัดตั้งช่องทางไลน์กรุ๊ปเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาทำการให้กับโรงเรียนระยะที่3 Key Assessmentลงพื้นที่ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจผ่านการสอบถามและผ่านทางออนไลน์ทั้งในด้าน

0: ยืนและเป็นตัวอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นพร้อมวางแผนต่อยอดการพัฒนาสู่ระบบงานอื่นๆในการลดภาระการทำงานลดความซ้ำซ้อนการทำงานเช่นระบบจองรถราชการและระบบจองห้องประชุมออนไลน์ต่อไปจากความมุ่งมั่นขับเคลื่อนด้วยตาก S model ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ดังนี้ในเชิงปริมาณสถานศึกษาในสังกัดทั้ง21แห่งใช้งานระบบ Smart Office ร่วมกันครบร้อยละ100ในเชิงคุณภาพระบบนี้สามารถคืนเวลาสอนให้แก่ครูได้อย่างแท้จริงโดยการตัดวงจรการเดินทางและลดงานธุรการที่ซับซ้อนช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลโรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับข่าวสารพร้อมกันอย่างเท่าเทียมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ผู้บริหารสามารถสั่งการได้ทุกที่ทุกเวลาและร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการลดการใช้กระดาษอย่างเป็นรูปธรรม
1: ครับสำหรับ Smart Office นะก็เป็นถือว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์มากในการใช้ทำงานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรับส่งเอกสารต่างๆและไม่ว่าจะเป็นเอกสารของทางหน่วยงานต้นสังกัดนะที่ส่งมาให้เราแล้วเราให้เราส่งต่อไปยังคุณครูแล้วก็ในการบริหารงานภายในโรงเรียนนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนก็สามารถทำงานตรงนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็ดูงานที่ทำอยู่แล้วก็สามารถส่งให้ถือว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์มากครับ
2: ในส่วนของการส่งผลเนี่ยจะทำให้งานสารบัญเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยระบบของเทคโนโลยีในส่วนของสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถมาช่วยจัดการในเรื่องนี้นะครับโดยใช้โปรแกรมของ Smart Office เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถจัดการได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องนำไปให้เกิดผลนะครับแล้วก็นำไปใช้ที่ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: กุญแจสำคัญที่ทำให้สพม.ตากประสบความสำเร็จคือความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับที่ใช้งานระบบด้วยตนเองผนวกกับการทำงานเชิงรุกที่เข้าใจบริบทพื้นที่และการมีระบบช่วยเหลือแบบทันท่วงทีสพม.ตากและโรงเรียนในสังกัดทั้ง21แห่งพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิตอลปลดล็อกทุกข้อจำกัดลดภาระมุ่งสร้างโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
3: สพม.ตากนะคะได้มีการนำระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือ Smart Office นะคะแล้วก็นวัตกรรมตาก S model นะคะเป็นการใช้เพื่อลดภาระงานเอกสารและก็คืนเวลาสอนให้กับคุณครูในสังกัดค่ะซึ่งผลลัพธ์นะคะพี่ปึ้งขาบอกเลยว่าทั้ง21โรงเรียนนะคะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ
4: เขาเรียกว่าเห็นผลแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราไปต่อเนื่องกันนะคะกับประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษากันบ้างค่ะกับคลื่นแห่งโอกาสปลายทางคือความเท่าเทียมแนวคิดหลักนะคะก็คือการขับเคลื่อนโอกาสทางการศึกษาพื้นที่เกาะของสพป.ตังตรังเขต2จะมีอะไรที่น่าสนใจแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะคะลุ้นแล้วเนาะเอาเป็นว่าไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ
5: พื้นที่พิเศษกลางท้องทะเลอันดามันแม้จะเต็มไปด้วยความสวยงามแต่สำหรับโรงเรียนบนพื้นที่เกาะมุกและเกาะลิบงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2ความห่างไกลยังคงมาพร้อมกับอุปสรรคที่หลากหลายทั้งความยากลำบากในการขนส่งและสิ่งล่อแหลมจากภายนอกที่เดินทางเข้ามาพร้อมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2เล็งเห็นถึงข้อจำกัดเหล่านี้จึงเดินหน้านิเทศติดตามความพร้อมอย่างใกล้ชิดโดยวางหมุดหมายสำคัญในการปูพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้เพื่อเป็นบันไดสู่อนาคตควบคู่ไปกับการเติมเต็มทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและธรรมชาติในท้องถิ่น
6: เราจะพบปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาบนพื้นที่เกาะที่หลากหลายและความสภาพความยากลำบากค่อนข้างจะเยอะนะคะซึ่งในการดำเนินการ

0: เราก็จะวางแนวทางในการพัฒนาเด็กบนพื้นที่เกาะเพราะบนพื้นที่เกาะเด็กของเราขาดโอกาสที่จะไปแข่งขันในการเรียนการสอนบนพื้นที่บนฝั่งนะคะดังนั้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็จะมาเน้นย้ำในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ของเด็กบนพื้นที่เกาะก่อนค่ะแล้วก็จะสนับสนุนส่งเสริมเรื่องทักษะอาชีพต่อไปค่ะก็จะเป็นกำลังใจให้ครูบนพื้นที่เกาะว่าสู้ต่อไปว่าเราทำงานเพื่อเสียสละมาทำบุญใหญ่สร้างความรู้สร้างทักษะชีวิตเด็กร่วมกันเพื่อพัฒนาเด็กแล้วก็ต่อยอดให้เด็กมีอาชีพแล้วก็มีอนาคตที่ดีต่อไปค่ะจะสน
1: ุกรู้สึกสนุกและมีการเรียนรู้เยอะแยะมากมายค่ะมีทั้งกิจกรรมย้ำว่าอะไรเยอะๆค่ะก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งวันภาษาไทยงานวันเด็กคณิตศาสตร์ข้อลูกเสือและวันวิทยาศาสตร์การผ้ามัดย้อมหรือการทำยาหม่องค่ะก็สามารถนำไปขายในด้านต่างๆได้ค่ะเพื่อนำรายได้เข้าโรงเรียนค่ะ
2: เพราะทุกความเสียสละของครูและทุกความแสงใจจากเขตพื้นที่คือพลังสำคัญในการผลักดันทุกความฝันให้ก้าวไกลรวมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพื่อส่งต่อเครื่องแห่งโอกาสและถักทออนาคตที่เท่าเทียม
3: ค่ะถือว่าเป็นการเดินหน้ายกระดับการศึกษาในพื้นที่เกาะนะคะพี่เบิ้ง
4: ค่ะ
3: โดยเป็นการเน้นปูพื้นฐานให้น้องๆสามารถอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับน้องๆในโรงเรียนนั่นเองแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในด้านการศึกษานะคะให้มีการสร้างความเท่าเทียมแล้วก็มอบทักษะให้น้องๆสามารถสร้างรายได้ให้แบบยั่งยืนมากขึ้น
4: ใช่แล้วค่ะน้องฟ้าคะเรายังมีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่มาฝากกันด้วยนะคะกับการจัดอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพค่ะภายใต้แนวคิดยูทีดีชูทีเชอร์ดีเอ็นเอนะคะครูดีที่เด็กจำของสพป.อุตรดิตถ์เขต 2เรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ

ุณยังจำครูคนหนึ่งได้ไหมครูที่ทำให้คุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นทำไมถึงอยากเป็นครูแล้วสำหรับคุณล่ะทำไมถึงอยากเป็นครู

0: อยากเป็นครู
1: ครับที่อยากเป็นครูนะครับเพราะว่าอยากเป็นแบบอย่างที่ดีครับแล้วก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ที่อยากมาเป็นครูแล้วก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กที่ขาดโอกาสครับ
0: แล้วเคยคิดไหมคะว่าตัวเองเนี่ยจะมาเป็นครู
1: เคยคิดครับเคยคิดว่าตัวเองจะมาเป็นครูเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กครับ
0: ทำไมถึงอยากเป็นครูครับ

0: ็นแรงผลักดันหรือว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะสอบบรรจุครูให้ได้ค่ะ
1: เป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะเลยทำให้เป็นแรงผลักดันในการสอบบรรจุครูเพื่อที่ได้อาชีพมั่นคงแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะ
2: ความฝันที่จะเป็นครูคือจุดเริ่มต้นแต่การเป็นครูมืออาชีพต้องอาศัยการเรียนรู้การฝึกฝนและการเตรียมพร้อมในทุกด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2จัดการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ภายใต้แนวคิด UTD2 Teacher DNA ครูดีที่เด็กจำการอบรมที่มุ่งพัฒนาครูให้มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรม

0: และความรับผิดชอบผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันและการฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริงเพราะครูมืออาชีพไม่ได้มีเพียงความรู้ในการสอนจะต้องมีคุณธรรมมีทักษะในการทำงานมีความรับผิดชอบและที่สำคัญต้องมีหัวใจของความเป็นครู
1: ฉันจะเป็นครูที่รักษาคำพูดค่ะฉันจะเป็นครูที่รับฟังนักเรียนค่ะ
2: ส่วนฉันจะเป็นครูที่เรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ
0: และเมื่อการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่ในห้องอบรมสิ่งที่เรียนรู้ถูกนำกลับไปใช้จริงในห้องเรียนเพราะปลายทางของการพัฒนาครูไม่ใช่เพียงตัวครูเองแต่คือการพัฒนาเด็กทุกคนที่อยู่ตรงหน้าเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เด็กจะจดจำจากครูอาจไม่ใช่เพียงบทเรียนในตำราแต่คือสิ่งที่ครูทำสิ่งที่ครูพูดและความรู้สึกที่ครูมอบให้
3: ยูกีชูทีเชอร์ดีเด็กครูดีที่เด็กทำเย
0: ้เพราะการเป็นครูมืออาชีพไม่ได้หมายถึงการสอนให้เด็กมีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่คือการเป็นคนหนึ่งคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กจดจำได้ตลอดชีวิต

0: ากโครงการอบรม UTD True Teacher นะคะของดิจิทัล
1: Teacher DNA
0: ค่ะครูดีที่เด็กจำโดยสพป.อุตรดิตถ์เขต2ค่ะซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาครูผู้ช่วยให้สู่เป็นการแบบเป็นครูมืออาชีพนะคะในอนาคตอย่างรอบด้านซึ่งหัวใจสำคัญนะคะก็คือการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเป็นคุณธรรมนะคะแล้วก็พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆต่อไปนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นการสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูให้เด็กๆได้จดจำนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะไปกันต่อที่ตอนนี้เลยเวทีนักเรียนนะคะวันนี้จะเป็นกิจกรรม TSC ทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะของโรงเรียนวัดใหญ่สพป.สมุทรปราการเขต1นะคะจะมีอะไรที่ให้เราได้ติดตามกันเอาเป็นว่าไปรับชมพร้อมกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะพวกเราคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1ขอนำเสนอผลงานกิจกรรม TSC ทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภายใต้แนวคิดฟันเฟืองที่มองไม่เห็นจากหน้าที่สู่ความหมายแนวคิดนี้ให้ทุกคนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดและชุมชนเพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีด้วยการทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย
3: ์ทุกเช้าพวกเราร้องเพลงชาติสวดมนต์และกล่าวคำปฏิญาณตนแต่ผมเคยถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นเพียงหน้าที่หรือเข้าใจความหมายที่แท้จริง
4: ผมมีคำถามในใจที่จะถามทุกคนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความหมายยังไงกับพวกเรา
5: บางทีเราอาจจะกำลังมองหาคำตอบผิดที่ถ้าเราอยากรู้ความหมายเราต้องออกไปค้นหาด้วยตัวเอง
4: และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของพวกเราไปกันเลยเราจึงออกไปค้นหาคำตอบจากผู้คนรอบตัวเรา
6: ป้าแหม่มอยากให้โรงเรียนเราสะอาดเด็กๆจะได้ปลอดภัย
7: อยากให้นักเรียนอิ่มท้องแล้วมีแรงเรียนหนังสือจ้า
8: ผมก็อยากให้ลูกผมเป็นคนดีครับเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติครับ
9: ดูอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนเติบโตเป็นคนดีและมีอนาคตที่มั่นคงค่ะ
10: เพื่อเป็นการสร้างพลเมืองที่ดีให้ประเทศชาติ
11: เราทุกคนมีหน้าที่เป็นของตนทำเพื่อสังคมนั่นแหละชาติเจริญพร
12: ทุกคนมีหน้าที่ต่างกันแต่ทำเพื่อคนอื่นเหมือนกัน
3: วันนี้พวกเราได้รู้ว่าชาติไม่ได้อยู่บนแผนที่แต่อยู่ในผู้คนที่ร่วมกันสร้างและดูแลบ้านหลังนี้เราจะทำให้ดีขึ้นไปด้วยกัน
2: ศาสนาไม่ใช่แค่สถานที่แต่อยู่ในการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นและสังคมดียิ่งขึ้นความดีเริ่มได้ง่ายๆจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราศาสนาคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนศาสนาคือการเข้าใจและเป็นที่พึ่งให้กันศาสนาคือความดีที่เราทำได้ทุกวันและการทำความดียังเชื่อมโยงไปถึงแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่พระมหากษัตริย์ไม่ใช่แค่ผู้ปกครองประเทศทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะทรงเชื่อว่าความรู้คือรากฐานของอนาคตของชาติทรงพัฒนาประเทศด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทรงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อให้ประชาชนชาวไทยอยู่ดีกินดีมีสุขทรงสอนให้ประชาชนชาวไทยทำความดีอย่างสม่ำเสมอเราจึงอยากเป็นคนดีตามรอยพระองค์ท่านเรานำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
12: ทำความดีเล็กๆด้วยหัวใจเพื่อคนรอบตัวเราและประเทศของเรา
13: พระมหากษัตริย์คือแบบอย่างของการทำความดี
4: ถึงเวลาเปลี่ยนจากความเข้าใจเป็นการลงมือทำ
2: แบ่งงานกันตามความถนัด
14: เพื่อให้งานสำเร็จไปด้วยกัน
13: อุปกรณ์พร้อมแผนพร้อมเราจะทำความดีไปด้วยกัน
2: ทุกการทำดีเริ่มจากใจที่ตั้งมั่น
14: พวกเราอาจจะตัวเล็กแต่รวมกันเราทำได้เ
15: ฮ้กิจกรรมที่เราทำคือความหมายที่เราสร้างเอง

0: เราจะทำความดีต่อไปเพื่ออนาคตและประเทศชาติ
1: ค่ะสภานักเรียนของโรงเรียนวัดใหญ่นะคะน้องฟ้าเขาได้มีการช่วยกันค้นหาความหมายที่แท้จริงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะภายใต้แนวคิดจากหน้าที่สู่ความหมายค่ะผ่านมุมมองของคนในชุมชนพร้อมสะท้อนบทสรุปด้วยการเปลี่ยนความเข้าใจเป็นการลงมือทำเป็นเรียกว่าทำความดีด้วยแหละนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ร่วมกันในการที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ
2: พี่บุญค่ะ
1: สุดยอดมากเลยนะคะ
2: ในช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมไปส่งโรงเรียนกันบ้างกับสกูทัวร์ค่ะเทปนี้บอกเลยว่าเป็นเทปพิเศษนะคุณผู้ชม
1: เป็นยังไง
2: กับตอนแชร์ประสบการณ์กับพี่ต่อแสนคมนะคะพี่ต่อแสนคมสมคิดที่เป็นไดเรคเตอร์รายการสกูทัวร์นั่นเองค่ะเรื่องน่าจะเป็นยังไงจะเปิดหน้าแล้วนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

วัสดีครับผมพี่ต่อแสนคมสมคิดครับคือผมเนี่ยเป็นเด็กฝั่งทนนะครับลูกหลานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแล้วก็เรียนฝั่งทนผมก็เรียนอยู่ในละแวกฝั่งทนอยู่ตลอดนะครับจนกระทั่งมีโอกาสได้ไปเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ผมเนี่ยเลือกศิลป์ฝรั่งเศสเลยนะแล้วเสร็จแล้ววันๆนึงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องของภาษาเขาเท่าไหร่นะครับวันๆนึงผมเอาแต่เขียนรูปพอดีอาจารย์น่ะที่เขาสอนศิลปะเขาก็บอกว่าเออถ้าเธออยากเขียนรูปอ่ะมันจะมีโรงเรียนที่แบบว่าเรียนศิลปะโดยเฉพาะข้ามฝั่งพระนครมาอยู่วังหน้าช่างศิลป์วังหน้าครับแล้วพอจบจากช่างศิลป์ก็มีโอกาสได้ไปเรียนสอบเข้ามหาลัยศิลปากรก็เลือกวิชาศิลปะไทยนะจริงๆผมจบศิลปะไทยครับมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยชื่ออั๋นนะครับเขาเรียนสถาปัตย์อั๋นก็มาถามผมว่ามีงานทำหรือยังผมก็บอกว่าเออยังไม่มีงานทำเอ้ยลองไปทำอันนี้ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นโปรดักชั่นเฮาส์นะครับก็บอกว่าเอ้ยแล้วเราจะไปทำได้ยังไงเขาบอกว่าก็เอาความเป็นอาร์ตเนี่ยไปทำเพราะว่าตรงนั้นเขาขาดอาร์ตไดเรคเตอร์ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะไอ้คำว่าอาร์ตไดเรคเตอร์เมื่อก่อนมันคืออะไรเราก็บอกว่าเออแต่เราคิดว่าหนึ่งก็เลยคือเรามีพอที่จะมีรสนิยมในการที่แบบว่าเอาศิลปะออกมาแสดงให้คนอื่นได้เห็นอะไรเงี้ยครับก็เลยอันก็เลยพาบอกว่าเออเดี๋ยวไปเจอคนนี้นะไปทำงานที่นี่นะเพราะฉะนั้นมันเป็นอันดับแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ได้เข้าไปสู่วงการโฆษณานะครับคือทีเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำของเขาต้องทำยังไงเริ่มแรกเลยมันต้องเริ่มต้นมาจากตรงไหนเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าเรารู้อย่างเดียวว่าเรามีศิลปะแล้วเราก็เอาศิลปะของเราเนี่ยไปใช้ตรงนั้นเวลาถ่ายที่เขาเรียกแพ็กช็อตแพ็กช็อตอะนะเออเราก็เอาแพ็กช็อตอันนั้นมาเรียงเพื่อที่จะให้มันมีองค์ประกอบจัดวางให้มันมีมิติอะไรเงี้ยพอเราไปทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของศิลปะที่ใช้ความเคลื่อนไหวในการที่จะแบบว่านำเสนอให้คนได้เห็นก็เลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันอาจจะเป็นอย่างนึงที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วเผอิญตอนนั้นเนี่ยมีพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่แกรมมี่ชื่อพี่อุ๋ยนะครับพี่อุ๋ยนะพรก็ถ้าไม่มีคนนี้ก็ไม่มีต่อแสนคมนะพี่อุ๋ยก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเอออยากได้น้องสักคนหนึ่งไปทำสคริปต์มิวสิกวิดีโอเอ๊ะสคริปต์มันคืออะไรอ่ะตอนนั้นเราไม่เข้าใจนะเราเข้าใจแต่แบบว่าเอ๊ะถ้าไปทำงานเราเคยผ่านการทำสตอรี่บอร์ดเราดูสตอรี่บอร์ดในการถ่ายโฆษณามาแต่เราไม่เข้าใจหรอกคำว่าสคริปต์มันคืออะไรผมก็เลยไปสมัครงานที่บริษัทแกรมมี่ก็ไปเจอพี่นิกวิเชียรเลิศไพศาลนะครับเป็นเจ้านายผมคนแรกเลยคนนี้เขาก็รับผมเข้าไปทำงานในฐานะที่เป็นอาร์ตไดเรคเตอร์เวลาเราคิดงานเนี่ยเราคิดแค่ว่าเพลงแบบนี้เราจะทำยังไงให้คนจำเพลงนี้ได้นะครับคือผลงานอะที่มันพอที่จะแบบว่าบอกได้ก็อย่างเจเพลงฝากเลี้ยงเนี่ยผมก็จะเป็นคนคิดท่าเต้นนะคิดท่ากระโดดอะไรเงี้ยคือเรามองแค่ว่าเราจะทำยังไงให้เพลงนี้มีภาพที่คนจำได้ก็เลยพยายามเอาตัวเราเอาจริตของเราที่เราชอบในเรื่องของการสนุกในการที่เราจะเต้นออกท่าทางอะไรพวกนี้ก็เอาไปใช้ในงานนะครับหรืออย่างเพลงพูดอีกทีของคริสติน่าอันนี้ก็มีสตอรี่นะครับวันหนึ่งเนี่ยรับโจทย์อันนี้มาเนี่ยผมก็คิดว่าแบบว่าเพลงนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรพิเศษหน่อยนะก็เลยให้น้องที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยไปโรงเรียนเสถียรซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแล้วผมก็บอกเขาว่าลองเอาท่อนอันนี้ไปให้เขาทำท่ามาดูนะอะไรเงี้ยแล้วผมก็เอาท่านั้นอะเอามาใช้ในมิวสิกวิดีโอของซิซิน่าซึ่งแบบเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พัฒนาไปมากกว่าการที่เรามีความรู้สึกกับเพลงนั้นแล้วแสดงท่านั้นออกมาโดยที่มันมีเรื่องราวมีสตอรี่อันนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างถามว่าแตกต่างจากอะไรจากการที่แบบเราคิดขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นแค่สเต็ปแต่มันมีสตอรี่ของมันอยู่ในนั้นพอเล่าแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอิมเพรสอ่ะมันประทับใจอ่ะเพลงเป็นประกายหนึ่งที่เราทำให้จินตนาการนะครับส่วนไอการที่เราจะเอาความรู้สึกที่มันเป็นตัวตนของเราเนี่ยเข้าไปใช้เนี่ยมันคงต้องมาจากเพลงก่อนแล้วเพลงเนี่ยจริงๆในตัวเพลงมันมีจังหวะจากโคนของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้รู้สึกว่าจังหวะนั้นน่ะ
เมื่อมันแสดงออกเป็นท่าทางแล้วมันเกิดความน่าสนใจเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะท่อนจำท่าแบบนี้เนี่ยถ้าเราใส่เรื่องราวเข้าไปอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันก็จะเกิดความประทับใจแล้วมันจะแตกต่างจากของคนอื่นเราก็คิดท่าฮุกท่อนฮุกอย่างเดียวท่อนฮุกของเพลงอย่างเดียวแล้วนอกนั้นที่มันเป็นสเต็ปของท่อนเวิร์สก็ดีท่อน A ก็ดีอินโทรก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยน้องๆที่เป็นแดนเซอร์ที่คอยคิดท่าพวกนี้ให้กับเราแล้วก็มาประกอบกับท่าที่เราคิดว่าอันเนี้ยมันต้องมีนะเพราะว่าพี่คิดมาว่ามันจะต้องเป็นท่านี้หนึ่งเลยคุณต้องรักเสียงเพลงก่อนคุณต้องทำความเข้าใจกับเพลงให้ได้ก่อนว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีจังหวะไหมมีจังหวะจะโคนแค่ไหนหรือว่าเป็นเพลงช้าหรือเป็นเพลงเร็วถ้าเพลงช้าเราจะเห็นว่าการสร้างสตอรี่เนี่ยคุณจะต้องแบบว่ามีความลึกซึ้งกับมันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมรู้สึกนะเพลงที่ดีเนี่ยมันมาจากเรื่องจริงนะมันมาจากแบบอกหักก็ต้องอกหักจริงนึกออกไหมฮะหรือแบบว่าสนุกก็ต้องสนุกจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือคุณต้องรู้องค์ประกอบของมันทั้งหมดแค่คุณคิดว่าคุณจะกำกับให้เขาทำอะไรอย่างเดียวเนี่ยไม่พอคุณต้องมีความรู้ในเรื่องของเพลงมีอาร์ตอยู่ในตัวด้วยสามารถที่จะรู้ในเรื่องของมุมกล้องด้วยภาพด้วยนึกออกไหมครับการจัดสงจัดแสงการที่คุณจะต้องดูแลองค์ประกอบรวมทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องมีความเข้าใจในทุกๆส่วนผมว่าอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับมากกว่าการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นิดหนึ่งก็คือมันมีเพลงมันมีตัวเพลงบังคับให้คุณต้องทำ

0: ตามอยู่แล้วนะครับส่วนภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของบทเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของบทที่ต้องแบบต้องเล่าเรื่องไปเรื่อยๆแต่มิวสิกวิดีโอมันเป็นเรื่องของผมใช้คำว่าดูเพลงนะครับจบแล้วเนี่ยเพลงนั้นน่ะจะเข้าไปอยู่ในใจคุณหรือเปล่าจิตวิทยาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วสิ่งที่คุณกำลังจะเล่าหรือคุณจะบอกเขาให้เขาแบบว่าปฏิบัติตามในสิ่งที่คุณต้องการที่จะให้มันเป็นตามจินตนาการของคุณที่คุณวางมาแล้วคุณรู้สึกว่าอันเนี้ยมันใช่ที่สุดเนี่ยผมว่าวิธีการที่จะเขาเรียกว่าอะไรหว่านล้อมคือคุยให้เขาเข้าใจว่าประเด็นที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องทำตัวยังไงเขาต้องแสดงออกแค่ไหนผมจะพูดกับเขาเสมอว่าแบบว่าถ้าเกิดเรานักแสดงผมจะบอกว่าเล่นให้เยอะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกเองว่ามันมากไปหรือน้อยไปเหมือนกันนะครับเวลาผมบรีฟนักร้องนี่ก็เหมือนกันนะผมจะบรีฟแบบว่าคุณต้องร้องออกมาให้ผมได้ยินนะคุณต้องขยับปากให้ผมได้ยินคุณต้องร้องออกมาเลยให้ได้ยินเสียงถ้าเกิดคุณแค่แบบขมุบขมิบเนี่ยหนึ่งคือมันจะเป็นปัญหาของคนตัดต่อทันทีมันจะเป็นปัญหาของคนที่แบบว่ารู้สึกว่าคุณแบบร้องไม่ตรงอ่ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของผมคือผมจะบอกว่าถ้าทำให้สุดถ้าร้องออกมาให้ผมได้ยินเลยแล้วตรงนั้นน่ะมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับว่าการทำงานของคนอื่นๆที่อยู่แวดล้อมตรงนั้นน่ะโดยเฉพาะคนตัดต่อเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเราจะต้องมีความเข้าใจในตัวเราเองก่อนว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนแล้วมีความชอบแค่ไหนผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าให้ใช้ความชอบของเราก่อนนะแล้วความชอบของเราเนี่ยทำมันออกมาให้เต็มที่เนี่ยมันก็จะเห็นถึงการประสบความสำเร็จพี่เต๋อเคยบอกกับผมว่าเวลาพี่คิดงานหมายถึงพี่เต๋อนะครับเวลาพี่คิดงานเนี่ยพี่จะคิดถึงกล่องไอ้คำว่ากล่องเนี่ยมันคือคุณภาพแล้วเมื่อกล่องมันใหญ่หรือมันมีกล่องมันมีคุณภาพเดี๋ยวเงินมันจะเข้ามาอยู่ในกล่องเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในนัยยะก็คือให้คิดงานก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเงินนั่นหมายความว่าคิดถึงสิ่งที่คุณกำลังจะทำให้มันสำเร็จก่อนที่จะคิดปลายเหตุว่ามันจะต้องสำเร็จคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเดี๋ยวมันจะมีคนที่เขามองเห็นศักยภาพในตัวคุณแล้วมาลงทุนกับคุณเองณวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่ามองว่าเราจะต้องวิ่งเข้าไปหาโอกาสแต่เราหาโอกาสด้วยตัวของเราเองครับ
1: ค่ะสำหรับพี่ๆที่เป็นดีเรคเตอร์ของสกูลทัวร์ EP ต่างๆของเราเนี่ยเราได้มาในเรื่องฟังแนวคิดในการทำงานของพี่ๆเขาความสำเร็จที่เกิดขึ้นค่ะมันเกิดจากการที่พี่เขาได้มีการลองผิดลองถูกใช่ไหมคะเพื่อที่จะค้นหาทั้งความถนัดนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็พี่ๆเขาเลือกที่จะทุ่มเทกับสิ่งที่ตัวเองรักแบบอย่างแท้จริงมากๆเลยนะคะพร้อมทั้งพี่ๆเขายังมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้พัฒนาทักษะแล้วก็นำประสบการณ์ที่หลากหลายเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วก็เป็นการสร้างสรรค์เส้นทางความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเองด้วย
2: พี่เพิ่งคะใน EP หน้าสกูทัวร์เราจะเป็นเรื่องราวอะไรเราก็ต้องรอติดตาม
1: แหละนะคะก็มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจให้เราได้ติดตามกันนะคะมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเราสองคนนะคะรับรู้เรื่องราวต่างๆมาตั้งแต่ช่วง8โมงจนถึงตอนนี้อ่ะ9โมงกันแหละนะคะก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะเราก็จะมีเรื่องราวมานำเสนอกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห
2: ์ใช่ค่ะ
1: นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยทัยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: โอ้ทุ่งภูเขาทอง
0: กองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000

0: ันนับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตกเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงา
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาลูเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social

0: distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหม
3: ว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะ และพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ

0: การใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชวัง 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v2 ลบ v1 ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v2 ลบ m v1 หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PFเท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.5 วินาทีแทนค่า delta T และ delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2

2F การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos เซต้าและ v1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos ไฟและลบ v2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θ จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2

0: นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ 3/2 โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของ

ก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: มชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองอย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาอ้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็วปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกคนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศ

0: เชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นของคนไทยจริงๆ
2: พ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
4: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
2: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
5: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
5: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
6: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
5: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
2: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
5: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
7: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอล์กเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออก

แล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะ
ยากขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนบางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ถึงเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
2: ดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสรูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
3: ตลกเนาะ
4: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสเลย
2: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
4: ตลกมาก
5: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
4: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสรูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
5: นี่เธอโพสไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
4: เออจริงด้วยอ่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
1: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
6: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน

0: พระบรมราชูปถัมภ์
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพาสค่ะโครโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH

H และออกซิเจนฮะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโลหะวัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogesterate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogesterate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphogesterate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphogesterate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัว

อย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้สามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลานั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงเป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระประชาทานที่ทรงฐานกำลังท้าพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากท้าพระเจ้าแปรตามทันท้าพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
0: ฮะ
1: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
1: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือลำใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน simple space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น
ส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA Union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ลวดมักถูกมองว่าเป็นวัสดุที่ดูแข็งกระด้างเป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างเท่านั้นแต่รายการครูพบกูรูในสัปดาห์นี้จะขอนำเสนออีกด้านหนึ่งของลวดที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะได้อย่างลงตัวทำให้ลวดกลายเป็นวัสดุที่มีความสวยงามอ่อนช้อยแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความทนทานแข็งแรงผ่านกูรูผู้มีประสบการณ์ในการทำงานศิลปะลวดถักมานานหลายปี
1: งานศิลปะลวดถักเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบต้นไม้ก็เลยจำหน่ายบอนไซคราวนี้ในต้นบอนไซเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้ลวดเนี่ยในการดัดต้นมันก็จะมีเศษลวดเนี่ยเหลือจากการที่ดัดต้นผมก็เลยมองว่าไอ้เศษลวดพวกนี้เราจะเอามาทำอะไรได้บ้างคราวนี้ก็เลยลองทำเป็นต้นบอนไซดูคราวนี้มันก็เริ่มแตกแขนงออกไปละมันก็จะมีทั้งเป็นต้นไม้บอนไซเป็นรูปคนเป็นรูปที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นรูปสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเอาไปแขวนต้นหูเอาไปแขวนต่างหูเนี่ยการทำงานลวดเนี่ยมันใช้สำคัญเลยนะใช้ใจพอหลังจากที่สนใจและชอบแล้วถ้าเขาได้ลองปุ๊บเขาจะได้ความอดทนอันนี้สำคัญเลยนะความอดทนเนี่ยมันจะมาคู่กับสมาธิเด็กส่วนมากเนี่ยที่เรียนจบมาโดยที่ไม่คิดที่จะอยากหวังเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองแม้ว่ามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่หรือมันจะยังไงแต่ในความคิดผมเนี่ยคือมันก็ต้องเริ่มจากอันเล็กก่อนแล้วมันอาจจะโตได้ในอนาคตไอ้งานตัวเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในงานฝึกฝีมือลองมาทำดูแล้วเผื่อจะเป็นอาชีพแล้วเขาก็จะได้ค้นหาตัวเองว่าเขาเนี่ยมีสไตล์อะไรไอ้งานแต่ละงานที่ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาจากตัวตนของคนคนนั้นนั่นแหละ
2: อยากได้เทคนิควิธีการที่จะสามารถนำมาสอนให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
3: อยากจะได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อเอามาต่อยอดสอนเด็กนะคะเพื่อให้ได้สิ่งแปลกใหม่ขึ้นไปในอนาคตค่ะ
4: ก็ในกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยของโรงเรียนก็คือกิจกรรมที่ใช้เป็นการอัดอิฐตัวหนอนซึ่งจะทำให้เด็กผู้ชายเนี่ยสนใจมากกว่าเด็กผู้หญิงก็เลยอยากจะได้กิจกรรมที่จะทำให้เด็กผู้หญิงเนี่ยหันมาสนใจในการเรียนการสอนเท่าๆกับผู้ชาย
5: สิ่งที่อยากได้ก็คืออยากจะไปพัฒนาหรือว่าเรียนรู้ไอเดียใหม่ๆเพื่อจะนำมาต่อยอดให้นักเรียนเขามีความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้น
1: วันนี้เราจะมาทำการสาธิตแล้วก็ทำการเรียนเกี่ยวกับวิชาศิลปะลวดถักนะครับต้นเรื่องที่สำคัญเลยคือการถักลวดให้เกิดรูปทรงต่างๆนะครับและในงานลวดเนี่ยนะครับมันจะแบ่งได้หลายรูปแบบหมวดแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของรูปทรงต้นไม้นะครับจะเป็นรูปทรงต้นไม้ฟอร์มต่างๆในขนาดต่างๆและแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบรูปแบบของมนุษย์แล้วก็แบบที่3ก็จะเป็นแบบรูปของรูปสัตว์และแบบที่4แบบสุดท้ายก็คือจะเป็นแบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเป็นที่แขวนต้มหูเป็นที่แขวนสร้อยที่แขวนพวงกุญแจอุปกรณ์ที่ใช้ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะใช้ครีมกับมือ2อย่างนะครับและครีมเนี่ยก็จะแบ่งได้3อย่างคือ1จะเป็นครีมตัดครีมตัดเนี่ยจะเอาไว้สำหรับตัดลวดให้ขาดอย่างเดียวห้ามนำไปงอลวดนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นครีมม้วนครีมม้วนเนี่ยลักษณะของปลายครีมเนี่ยจะแหลม2อย่างนี้นะครับ2อันนี้เวลาเราต้องการใช้ครีมตัวเนี้ยคือสามารถใช้ครีมเพื่องอลวดให้เป็นรูปโค้งตามปากครีมนะครับอย่างที่3ก็คือเป็นครีมปากแหลมครีมปากแหลมเนี่ยก็จะลักษณะเดียวกันแต่ปลายเนี่ยและปลายจะตัดสามารถนำไปงอลวดเพื่อให้ลวดเนี่ยหักเป็นมุมลักษณะการใช้ครีมกับลวดเนี่ยก็จะต่างกัน
2: ลวดที่เราใช้ลวดชนิดไหนได้บ้างคะ
1: ลวดเนี่ยจริงๆใช้ได้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างนึงที่ไม่ควรใช้เลยคือลวดเหล็กครับผมก็คือลวดที่นำไปก่อสร้างอะไรนั่นนะครับวันนี้เราจะมาทำ

ตัวนี้นะครับตัวนี้คือลักษณะของรูปปลาอันนี้จะเป็นการดัดลวดนะครับคือทำลวดเส้นเดียวให้เป็นรูปทรงเลยแต่ตัวนี้จะมีการนำอุปกรณ์มาผสมผสานก็คือจะมียางสีกับลูกปัดเห็นไหมครับการดัดลวดเนี่ยสองแบบใหญ่ๆคือดัดให้มีความอ่อนช้อยและดัดให้มีความแข็งกระด้างนะครับเสน่ห์ของงานลวดก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าลวดเนี่ยเป็นเหล็กแข็งเราจะทำลวดเนี่ยให้มีความอ่อนช้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเล็กน้อยสมมุติว่าเราต้องการให้มีความแข็งกระด้างให้งานเกิดมุมเราจะใช้ครีมตัวนี้ครีมปากแหลมจับนี้นะครับแล้วหักเห็นไหมครับมันจะเกิดเป็นมุมเลยมุมฉากขึ้นมาเลยฉะนั้นข้อสำคัญก็คือเวลาเราต้องการงอตรงไหนให้กะให้แม่นก่อนที่เราจะงอมิฉะนั้นพอเราลื้อปุ๊บลวดจะขาดได้งานในลักษณะมีความแข็งกระด้างเกิดมุมไปเลยก็จะเป็นลักษณะนี้งานที่เกิดให้มีความโค้งทำได้2รูปแบบคือใช้มือดัดให้โค้งหรือว่าใช้ครีมดัดให้โค้งสมมุตินะครับเราต้องการทำเป็นวงกลม1วงจับนี้ม้วนเห็นไหมครับมันจะงอเราจะงอให้สุดมือเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยและจับใหม่ที่เดิมแล้วงอลงมาเห็นไหมครับอาจจะใช้มือซ้ายเนี่ยเข้ามาช่วยนิดหน่อยนี่ก็จะให้เป็นวงกลมการใช้มือให้อย่างนี้ให้รีดลวดแล้วก็ตีความโค้งเห็นไหมครับพอต้องการโค้งกลับเห็นไหมครับงานก็จะมีความโค้งสามารถทำได้ทั้งมือก็ได้ครีมก็ได้นะครับและในตัวนี้เหมือนกันครับจะใช้ทั้งครีมทั้งมือผสมผสานกันเลยโอเคไหมครับอ่ะมาเรามาเริ่มกันเราจะเริ่มจากนี่นะครับวงกลมตัวนี้แล้วมาใส่ลูกปัดไล่จากหัวปลาเพื่อไปหางนะครับเริ่มแรกเราจะใช้ครีมม้วนจับที่ปลายลวดแล้วหมุนให้เป็นวงกลมให้กะจากยางสีเลยออกมา1เซนจากการประเมินก็ได้นะครับแล้วให้งอเส้นปลายที่เหลือลงมาทับด้านวงกลมไว้อย่างนี้

0: ตัวปลาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับจะมียางสีเส้นหน้ากับเส้นหางหลังจากที่เราทำได้ลูกปลากันมาแล้วเท่าที่ผมดูแล้วนะครับถือว่าปลาไม่ขาดตัวเพราะส่วนมากเนี่ยผู้ที่ทำเนี่ยปลาจะขาดช่วงนี้ช่วงหลังคือช่วงที่หักมุมเนี่ยจะขาดแล้วก็คือต้องเริ่มชิ้นใหม่แต่อันเนี้ยเท่าที่ผมดูคุณครูเนี่ยทำไม่หักไม่ขาดตัวสำหรับชิ้นแรกผมถือว่าโอเคเลยนะครับตัวเนี้ยที่เราทำก็คือตัวนี้เห็นไหมครับเป็นลูกปลาแล้วไปนำพวงกุญแจมาใส่แล้วก็จะได้เป็นลูกเป็นพวงกุญแจลูกปลาถ้าเราต้องการทำเป็นที่ขั้นหนังสือเป็นปลาก้างเป็นลูกมดเป็นคำว่าเลิฟเป็นหัวใจอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับจะมีได้เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นไม้แขวนเสื้อแต่สำหรับหนีบโน้ตเล็กๆน่ารักน่ารักก็คือเนี่ยความยากมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
1: การดัดลวดมันมีหลายวิธีและการประดิษฐ์ลวดก็มีหลายวิธีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฉพาะการดัดมันมีหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าทำอย่างนี้นะคะตัวอย่างอย่างนี้อย่างนี้เราเรียกว่าการดัดตัวนี้เป็นการพันนะคะพันลวดเห็นไหมคะการพันลวดตัวนี้เขาเรียกว่าการถักนะคะถักให้เป็นรูปทรงต่างๆแต่วันนี้ครูจะพานักเรียนดัดนะคะดัดเป็นรูปทรงต่างๆวันนี้เราจะดัดเป็นที่ขั้นหนังสือเราจะต้องรู้ซะก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการดัดมีอะไรบ้างอันแรกตัวนี้เป็นครีมนะคะครีมใช้ตัดตัวนี้ครีมปากกลมตัวนี้เขาใช้ม้วนนะคะทีนี้

0: ครื่องมืออันที่3ครีมตัวนี้เราใช้สำหรับดัดให้เป็นมุมต่าง
1: ๆคุณครูยุภาได้นำนักเรียนดัดลวดเป็นรูปปลาเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและคุ้นเคยกับการดัดลวดก่อนที่จะให้นักเรียนแต่ละคนลองออกแบบลวดดัดในสไตล์ของตนเองพร้อมทั้งคิดถึงประโยชน์ในการนำไปใช้
0: พูดให้เพื่อนฟังสิเราทำยังไงเราไปทำเป็นรูปอะไร
2: ดอกกุหลาบครับ
0: ได้รูปดอกกุหลาบแล้วจะให้ใครหรือจะไปทำยังไงเนาะกับดอกกุหลาบดอกนี้นี
2: ่เอาไปปักไว้ในห้องครับ
0: เอาไปปักไว้ในห้อง
2: มันไม่เฉาเหมือนกับของแท้ครับ
0: มันไม่เฉามันไม่เหี่ยวเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเราออกแบบยังไงเอ่ย
3: ม้วนใส่ม้วนให้เป็นวงกลมแล้วก็ไปม้วนใส่กับที่ดัดครับ
0: ทำเป็นรูป
3: ดาว
0: ดาวประโยชน์ละลูก
3: ประโยชน์เป็นที่ใส่ปากกาครับประดับปากกาก
0: ลุ่มนี้มีใครเอ่ยได้แล้วหนึ่งหรือไทยมาลูกมาทำเป็นรูปอะไร
4: รูปเสื้อกับกางเกงค่ะ
0: แล้วหนูจะไปใช้ประโยชน์อะไรคะ
4: ที่ห้อยกระเป๋าค่ะ
0: ห้อยกระเป๋าเด็กมีสมาธิดีขึ้นคือเขาพอเขาได้ทำในสิ่งตรงนี้เขาชอบเขามีสมาธิในการที่ว่าพอบอกว่าดัดให้กลมๆให้สวยๆนะลูกเขาจะสมาธิเขาจะดีเขาจะนิ่งไม่เหมือนกับที่เราเรียนวิชาการเขาจะไม่นิ่งอย่างนี้
4: พอได้เรียนวิชาศิลปะลวดดัดแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ครูมาสอน
5: สนุกครับแล้วก็มีสมาธิในการทำด้วยครับ
3: ได้รู้ว่าการดัดลวดดัดโค้งดัดงอได้ครับและเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้คุณครูเยาวเรศก็ได้นำเอาเทคนิคการดัดลวดมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนก็สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างดี
4: ก่อนที่นักเรียนจะดัดโค้งนักเรียนต้องรู้ว่าลวดเขาจะมีความโค้งฉะนั้นกะระยะให้ดีถ้าจะเอามุมโค้งที่ประมาณ1เซนต้องดัดก่อน1เซนเล็กน้อยถ้านักเรียนดัด1เซนมันจะเกินโค้งเขาจะเกินไปทำให้ไม่สวยงามครูจะดัดประมาณ1เซนนะคะแล้วก็จะดัดโค้งนอกจากรูปสัตว์รูปสิ่งของแล้วนะคะเรายังสามารถดัดเป็นตัวอักษรได้นะคะเป็นถ้อยคำเป็นชื่อเล่นอย่างเช่นคำว่าเลิฟก็ได้นะคะใครมีไอเดียแบบไหนตามสบายเลยนะคะ

0: ากผลงานที่นักเรียนนำมานะให้คุณครูดูนะคะแต่ละงานก็เป็นงานที่สร้างสรรค์มากถ้านักเรียนปรับปรุงพัฒนาฝีมือนะคะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆหารูปลักษณ์ที่แปลกตาหาสิ่งประดับที่แปลกตานักเรียนก็สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้นำลวดมาสอนปรากฏว่าเด็กมีความตื่นเต้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าประทับใจที่สามารถทำลวดที่เป็นม้วนเป็นขดเป็นเส้นธรรมดาให้เป็นรูปร่างได้เขาจะมีความรู้สึกว่าสนุกสนานประทับใจแล้วก็มีจินตนาการสูง
1: ตอนแรกรู้ดัดลวดมันก็คิดว่ามันยากค่ะแต่ว่าดัดไปมันก็ง่ายค่ะ
2: ประโยชน์คือความสนุกครับการใช้สมาธิในการดักลวดด้วยครับและก็เป็นชิ้นงานเป็นขายได้ก็ได้ครับ

0: เราสำเร็จไปแล้วเกี่ยวกับงานดัดก็คือเราทำรูปตัวปลาไปคราวนี้เราจะมาเริ่มงานชิ้นต่อไปงานพันนี่นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคุณครูจะเห็นว่าจะมีลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพันลวดเส้นใหญ่ไม่ว่าลวดเส้นใหญ่กันตัวเนี้ยเราจะเป็นลักษณะของตัวหนีบรูปเห็นไหมครับจะมีการผสมผสานวัสดุอุปกรณ์เข้ามาละอันนี้จะเป็นฐานไม้อันนี้จะเป็นฐานไม้ยางนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบรูปหรือเสียบโน้ตอะไรก็ได้คราวนี้เราจะมาทำตัวนี้กันนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะมีการเพิ่มเข้ามาก็คือเราจะใช้อุปกรณ์ในการช่วยนี่ท่อครับเห็นไหมครับก็คือท่อน้ำทั่วไปท่อ PVC ที่มีอยู่เสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะใช้การพันละเข้ามาผสมละให้นำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพาดบนลวดแกนทั้งหมดโดยที่ให้เหลือปลายไว้บนหนังยางตรงพอดีลวดกับหนังยางเลยนะครับแล้วคราวนี้จับพันเลยจับลวดเส้นเล็กเนี่ยพันพันลงไปทั้งหมด10รอบสิบรอบนะครับพอครบ10รอบปุ๊บให้ตัดปลายตัดปลายลวดแล้วใช้ครีมปักแหลมเก็บปลายลวดให้เรียบร้อยนี่ครับก็คือเราจะเก็บปลายลวดเรียบร้อยเลยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นไหมครับลวดผมยังโค้งเป็นลูกบอลบางคนลวดเบี้ยวเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆกฎของมันคือให้หมุนมือตามลวดอย่าให้ลวดหมุนตามมือถ้าหมุนมือตามลวดเนี่ยลวดจะเป็นอย่างนี้เราหมุนมือตามลวดคือลวดก็จะเป็นรูปเดิมแต่ถ้าเราหมุนลวดตามมือเนี่ยมันจะเละตามมือนะครับคราวนี้การพันลวดเนี่ยควรจะชิดให้ลวดเนี่ยชิดกันอีกอย่างนึงที่ส่วนมากผู้ทำเนี่ยจะลืมก็คือเส้นแกนเนี่ยจริงๆเวลาเขาขึ้น4เส้นเวลาเราพันลวดเนี่ย4เส้นเนี่ยต้องตรงแบบเดิมแต่พอการพันเนี่ยบางทีเราไปจดจ่อกับการพันเพื่อให้แน่นลืมเส้นแกนทำให้เส้นแกนเนี่ยบิดตามแรงที่เราดึงนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยอันนี้นะครับหลังจากที่เราเสร็จตัวนี้แล้วเท่าที่ผมดูนะครับงานออกมาสวยมากครับ
1: คุณครูคณิตศรีได้นำเอาเทคนิคการพันลวดมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในชุมนุมงานประดิษฐ์โดยสอนให้ทราบถึงวิธีการพันลวดให้เกิดความสวยงามและคงทนในระยะยาวรวมถึงตัวอย่างงานพันลวดและการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง
2: ๆเวลาพันเทคนิคง่ายๆก็คือพันให้ชิดพอมันไม่แนบชิดมันจะทำให้การยึดเกาะกันนั้นมันไม่อยู่มันไม่นิ่งมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วก็อย่าให้บวมตัวอย่างที่จะนำมาให้ดูก็จะมีหลายไอเดียอันนี้เราสามารถทำเป็นที่แขวนตุ้มหูได้อันนี้เป็นได้ทั้งสองแบบคืออันนี้คืออะไรคะที่หนีบบัตรหนีบรูปหนีบอะไรก็ได้ข้อความอะไรที่จะฝากไว้ติดไว้เสร็จแล้วก็เป็นที่แขวนตุ้มหูกำไลข้อมืออย่างนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็คืออะไรคะจักรยานอันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือพันลักษณะพันก็คือให้มันชิดเรียงกันสวยๆทีนี้ก็เป็นงานออกแบบเป็นไอเดียที่ครูเอามาให้เธอดูวิธีจับนะคะนักเรียนจับเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นวงกลมเสร็จแล้วจับ

เอามือกดตรงนี้จับพันประมาณ8รอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดพับปลายตัดปลายมันลงอันนี้คือมันเรียงมันชิดมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ยากแต่ถ้ามันบวมมันบวมมันก็จะเลื่อนได้มันก็จะไม่แน่นทีนี้จะให้ลองพันดูนะคะ

0: ขาจะมีสมาธิแล้วก็ประโยชน์อีกหนึ่งก็คือผลประโยชน์มีการซื้อขายมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะกระตือรือร้นเพราะว่าส่วนมากเด็กของเราก็จะอยู่ในชนบทก็จะความพร้อมทางฐานะครอบครัวก็จะไม่ค่อยมี
1: นี่คือส่วนหัวของมันครับและนี่คือเปกครับนี่คือลายที่ติดอยู่บนเปกครับอย่างที่ครูบอกครับถ้าไม่มีงานทำก็สามารถใช้ฝีมือในการดัดลวดไปทำขายที่ตลาดนัดก็ได้ครับ
2: ได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ครับที่ได้ทำงานออกแบบ
3: คราวนี้เราจะมาทำงานหมวดสุดท้ายแล้วครับคราวนี้จะเป็นการถักการถักเนี่ยคือนำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาถักลวดเส้นใหญ่ทีละเส้นแต่การถักเนี่ยมันก็จะแบ่งออกได้อีกหลายรูปแบบอย่างอันเนี้ยจะเป็นการถัก1รอบแบบชิดนะครับแล้วมันก็จะมี2รอบแบบชิด3รอบแบบชิด1รอบแบบห่าง2รอบแบบห่าง3รอบแบบห่างสมมติดูที่ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับคือลำต้นเนี่ยจะรวมเป็นก้อนเดียวเป็นเส้นเดียวคือการถักที่แบบแกนชิดกันนะครับแล้วก็จะมีการถักไขว้การถักไขว้อันนี้คือการถักทำแบบธรรมดาคือถักด้านนอกแล้วก็ไปหมุนแกนด้านในไปหมุนด้านในแต่ถ้าถักไขว้คือมันจะมีสมมุติเราถักด้านนอกใช่ไหมครับพอไปเส้นในเนี่ยเวลาเราเริ่มหมุนเราจะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนบนใช่ไหมครับแต่พอมาอีกเส้นหนึ่งเราจะกลับมาหมุนล่างพอเข้าใจของมันพอมาด้านนี้หมุนบน
4: สลับ
3: พอมาด้านนี้หมุนล่างงานที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียบแบบนี้แต่มันก็จะเป็นลายสานอีกแบบนึงใช่ครับมันจะขัดกันไขว้กันอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงคราวนี้นะเราจะมาทำตัวนี้กันนะครับเราจะเริ่มจากการทำแกนตัวนี้ก่อนนะครับแกนตัวนี้ก็คือจากรอยนี้จุดถึงรอยนี้นะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่2นิ้วก็คือจุดนี้นี่เห็นไหมครับคือจุดนี้กับจุดนี้แล้วพอเลยไปตรงที่มีมันหนังยางจะมีรอยแต้มอีก1รอยนะครับคราวนี้จากรอยมาร์กช่วงที่เป็นก้านนี้นะครับขึ้นมาจนถึงรอยมาร์กด้านบนด้านนี้ก็คือตัวที่เราจะถักถ้วยพอมองออกไหมครับแล้วไอ้ส่วนที่เหลือ3นิ้วเนี่ยคือตัวนี้ครับตัวม้วนแต่จริงตัวม้วนเนี่ยตัวเนี้ยน้อยลวดประมาณ1นิ้ว

คุณครูอาจจะแบบเจอแบบนี้แล้วโอ้โหดัดเท่าไหร่ก็ไม่ได้โค้งไม่ได้เดือนนึงก็แล้วปีนึงก็แล้วไม่ได้คุณครูก็เปลี่ยนสไตล์ไปเลยเปลี่ยนสไตล์ไปเลยงานถ้วยของคุณครูเป็นแบบนี้แล้วนี่พอมองภาพออกไหมครับอันนี้คือครึ่งไม่ต้องม้วนเลยครับกู้มุมเลยหักสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆนี่อันนี้ครับครูก็จะได้ถ้วยในลักษณะอย่างนี้ครั้งนี้แล้วก็เป็น

0: แล้วก็ถักได้เหมือนกันนะฐานม้วนก็ไม่ได้ก็ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ซะเลยจบ
1: ครับเรียนเคยเห็นไหมครับลวดดัดอาจจะเคยเห็นเป็นชิ้นงานที่เป็นลวดดัดทำมาจากลวดต่างๆขึ้นรูปโดยการถักขึ้นมาเป็นชิ้นงานเราก็สามารถทำเป็นชิ้นงานได้หลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นเหมือนถ้วยนะครับเป็นเหมือนถ้วยเป็นเหมือนแก้วถักแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้วันนี้ครูจะพาเรามาทำที่เป็นชิ้นงานประเภทแก้วนี่นะครับโดยการถักทีนี้เราก็มาดูถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำกันนะครับอย่างแรกก็คือลวดแกนที่เราใช้ตอนนี้ที่ครูแจกให้เรามีกี่เส้นครับ2เส้นต่อไปลวดที่ใช้ถักนะครับจะเป็นวงแบบนี้จะมีขนาดเล็กลงมาจากลวดแกนนะครับวิธีการถักจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็คือการถักแบบชิดนะครับการถักแบบชิดก็คือชิดรอบ1รอบเข้าไปนะครับถักชิดรอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นเส้นเรียงแบบที่2ทีนี้เป็นการถักแบบห่างนะครับอันนี้คือลักษณะการถักแบบห่างโดยการพันเพิ่มจำนวนรอบขึ้นมาจากแบบชิดอาจจะพัน1รอบถักแบบห่างเราอาจจะพัน2รอบขึ้นไป3รอบ4รอบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะถักกี่รอบนะครับอันนี้คือการวิธีการถักต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นรูปชิ้นงานนะครับโดยนำลวด2เส้นนี้มากากบาทไขว้กันทีนี้เราก็เตรียมลวดที่จะใช้ถักนะครับเอาปลายข้างหนึ่งมาพันเข้ากับลวด1เส้นก่อนพันทับเข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับพันเข้าไป1เส้นก่อนมองเห็นไหมครับพันเข้าไปก่อนนะครับได้1รอบแล้วก็ไปด้านที่เหลืออีกนะครับไปด้านที่เหลือพันต่อไปเลยครับ

0: หลังจากที่เราทำชิ้นงานได้แล้วนะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ไปออกแบบหรือจะไปสร้างสรรค์ชิ้นงานไปในรูปแบบอื่นๆได้หลากหลายนะครับแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนนะครับ
1: ในส่วนของการฝึกของนักเรียนในการทำลวดถักมันก็จะมีข้อดีก็คือ1ได้ทำให้เด็กมีสมาธิแล้วก็รู้จักอดทนในการทำงาน
2: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เรียนถักลวดค่ะพอเราทำผลงานเสร็จแล้วเราก็ภูมิใจในผลงานที่เราทำค่ะจากที่เป็นลวดธรรมดาเราก็สามารถดัดแปลงให้เป็นลวดลายทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้ค่ะ
3: มันได้ลวดลายครับได้ฝึกลวดลายขึ้นมาใหม่ด้วยครับ

นอกเหนือจากรสชาติของอาหารที่จะต้องถูกปากแล้วอาหารที่ถูกเสิร์ฟด้วยรูปแบบที่สวยงามแปลกตาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกบริโภคของคนเรา

0: นะครับให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการประกอบอาหารนะครับมีกิจกรรมหนึ่งที่ยังแข่งอยู่เรื่อยๆก็คือ Food Style Challenge นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้นะครับก็เด็กก็ไปคว้ารางวัลที่1มาก็ไม่ถึงกับ3ปีซ้อนแต่ว่า3ปีที่ผมดูแลก็ได้รางวัลนอกนั้นก็เป็นมือปืนล่ารางวัลเหมือนกันนะครับก็จะเวทีสำคัญสำคัญที่เรารู้สึกว่าเราแข่งกับคู่แข่งที่พอฟัดพอเบี่ยงกันอย่างเงี้ยครับก็จะลงไปครับสำหรับความคิดที่ว่าการจัดตกแต่งอาหารนั้นมันมีเสน่ห์อย่างไรเนี่ยนะครับผมว่ามันเหมือนกับการที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนคนหนึ่งเนี่ยสวยงามขึ้นมานะครับมันเหมือนเราวาดภาพศิลปะครับพอมันเสร็จออกมาแล้วมันสวยงามสมดังใจเรามันเกิดความอิ่มเอมใจ
1: อยากได้เทคนิคการจัดอาหารที่ง่ายๆแล้วก็สวยงามนะ
2: อยากให้อาหารไทยที่ครูสอนเนี่ยนะคะมันเป็นอาหารพื้นบ้านอยากให้มันเข้าสู่อาเซียนเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรเขาก็เข้าสู่อาเซียนหมดครูอยากให้อาหารพื้นบ้านของครูแบบไทยๆเนี่ยนะคะเข้าไปสู่อาเซียนบ้าง
3: อยากได้เทคนิคในการจัดอาหารแบบสไตล์ต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้นำมาสอนแล้วก็ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเขาจะได้เกิดทักษะตัวนี้ขึ้นมาก
0: ระบวนการการออกแบบเราในคิดศิลปะมาใช้ยังไงบ้างครับศิลปะบอกว่าเริ่มเราจะจัดอาหารหนึ่งจานเนี่ยนะครับเราต้องดูองค์ประกอบก่อนองค์ประกอบหลักๆสองเรื่องหลักๆของสำคัญก็คือรูปร่างนะครับมิติแสงเงาสองสีสันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ก่อนที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับอยากให้อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับออกแบบนิดนึงอาจารย์อาจจะให้เด็กๆเนี่ยนะครับวาดรูปอาหารหนึ่งจานของคุณซิว่าอาหารของคุณเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีสีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบ
4: อ
0: ันนี้คือเด็กได้เรียนวิชาอะไรครับ
4: ศิลปะ
0: ไปด้วย
4: ร่วมด้วย
0: ใช่นะครับศิลปะร่วมด้วยนี้เรามาดูกันนี้วันนี้เรามีพระเอกนะครับคือภาชนะจานนะครับอันนี้เป็นขั้นที่1คือขั้นพื้นฐานนะครับการเรียนรู้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรไม่เป็นปีก่อนผมทำอาจารย์ลองพยายามลอกเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างคือผมจะใช้จานนี้อาจารย์1ท่านจะได้จะใช้จานนี้อีก2ท่านจะใช้จานวงกลมแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอ๋อจัดเหมือนกันนะแต่จานไม่เหมือนกัน
4: มันลักษณะไม่เหมือนกัน
0: มันมีข้อแตกต่างยังไงโอเคไม่โอเคนะครับขั้นตอนนะครับผมจะเริ่มจากการใส่กุ้งก่อนนะครับไม่อัดพิมพ์ก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับสำหรับการเรียนสำหรับเด็กๆนะครับผมก็จะเลือกกุ้งขึ้นมาด้านบนก่อนเพราะว่าเวลาเราคว่ำลงไปปุ๊บกุ้ง
4: จะอยู่ด้านบน
0: ใช่ครับผมใช่ครับใช่นะครับนะครับนี่ก็กดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเราจะใส่จานผมเห็นหลายๆคนคว่ำลงไปเลยก็จะประสบปัญหาพอสมควร
4: มันจะเลอะ
0: ใช่ครับวิธีการคือเราเอาจานเนี่ย
4: คว่ำ
0: ใช่ครับ
4: ถูกต้อง
0: ก็จะง่ายครับผมนะครับผมขอกุ้งอีกสัก2ตัวนะครับตัวนี้อุปกรณ์ตรงนี้เราเรียกว่าฟอร์เซปนะครับเราก็จะช่วยหยิบจับของเล็กๆนะครับทำให้มันง่ายขึ้นใช่ครับนี่ในนี้เนี่ยผมมีกุ้งหลายแบบให้จานเลือกนะครับกุ้งทั้งมีหางไม่มีหางนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกเพียงแต่ว่าเราชอบอันไหนนะครับก็ใส่นี่แบบที่เราเจอกันบ่อยๆมันคือเทศปอกเปลือกปอกเอาแต่เปลือกทำเป็นกุหลาบ
4: ใช่ค่ะ
0: ข้อเสียก็คือเนื้อข้างในทำอะไรครับ
4: ทานไม่ได้
0: จริงนี่แหละครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราหั่นแล้วให้เขาคู่บริโภคแล้วไปทานได้เลย
4: เนื้อได้เนื้อทั้งหมด
0: ใช่ครับผมนะครับเราใช้องค์ประกอบเรื่องของสีเนี่ยมาช่วยเนี่ยนะครับก็หั่นแว่นธรรมดาใช่ครับ
4: เว้นๆ
0: ใช่ครับ
4: โอ้ไม่ต้องมีเทคนิคไงจิ้มไว้ก่อนเป็นทาง
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาพอผิวเขาเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะหั่นง่าย

นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะฝากไปเรื่องของสีก็คือสีของภาชนะโดยปกติเนี่ยอย่างของรัชภัฏสุนุสิทธิ์เองเนี่ยเราจะเลือกจานสีขาวเป็นเบสปกติเพราะว่าสีขาวเป็นสีกลางเข้าได้กับทุกๆสีนะครับแต่ว่าใช้สีอื่นได้ไหมได้แต่ว่ามันก็ต้องฝึกความคิดว่าสีนี้ถึงจะเข้ากับสีโอเคครับก็เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆของการจัดแต่งอาหารนะครับสำหรับเด็กๆนะครับมัธยมนะครับก็จะสามารถนำตัวนี้ไปใช้ครับ

นะครับแล้วสังเกตว่าความสวยงามก็คือจานจะดูสะอาดไม่มีรอยคราบนะครับเช่นเองเบื้องต้นก็คือองค์ประกอบศิลปะที่เรานำมาใช้ในหัวข้อนี้ก็คือการสร้างข้าวเนี่ยให้มีมิติขึ้นมาไปแล้วก็เอาสีจากข้าวเพลนเดิมๆสีขาวนะครับเราก็จะเอาสีของผักต่างๆเนี่ยมาช่วยแสง

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมครับ ครับผมก็ดูภาพรวมแล้วนะครับก็ดีเกือบหมดทุกจานนะครับสองจานนี้ก่อนนะครับสองจานนี้ก่อนสังเกตเลยเวลาผมตรวจอาหารนะครับผมจะดูหมุนดูเห็นไหมครับรอยต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นตัวรวงตัวนี้สองจานนี้เป็นตัวรวง คือเราทำวันนี้เพื่อจะได้นะครับข้าวเรากดเป็นพิมพ์กลมใช่ไหมครับหลุมนี้กลมจานนี้กลมเพราะฉะนั้นยิ่งจานนี้มันจะดูทุกอย่างเป็นกลมกลมกลมกลมไปหมดเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเอากลมแล้วเราเอาเหลี่ยมมาตัดมันก็จะมีกลมด้วยเหลี่ยมด้วยมีรูปทรงมิติทางเลขาคณิตเข้ามาช่วยนะครับผมแล้วก็ส่วนจานนี้นะครับ อยากให้รู้สึกว่าอาหารเนี่ยเหมือนผู้หญิง1คนนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นลิปสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เนี่ยประมาณมากสุด 60-70% ของตัวอาหารเพราะไอ้ตัวนี้มีสถานะเป็นของแหนมกินแหนมกับข้าวผัดใช่ไหมครับ
1: เครื่องเคียง
0: แหนมครับใช้คำว่าแหนมเพราะว่าใช่ครับเครื่องเคียงคืออีกอันนึงที่มันอีกใหญ่ๆอีกอันนึงที่กินด้วยกันแล้วอร่อยแต่ถ้าแหนมเนี่ยเหมือนกับว่าลดหลักแล้วมีตัวนี้นะช่วยเพิ่มหรือเบารสชาติใช่ครับนะครับ
2: คุณครูเพ็ญประภาได้เริ่มการสอนจัดจานอาหารโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำผัดกะเพราไข่ดาวขึ้นมาก่อนแล้วจึงสอนจัดจานอาหารด้วยทักษะพื้นฐานนั่นก็คือเรื่องขององค์ประกอบศิลป
3: ์ตอนนี้นะคะเรามีรายการอาหารนะคะข้าวกะเพราหมูไข่ดาวนะแล้วก็ข้าวสวยกะเพรากรอบเราจะจัดยังไงให้อาหารนั้นมีลักษณะสวยงามราคาสูงขึ้นนี้นะคะเราก็ต้องรู้จักเลือกภาชนะนะคะว่าเราจะเลือกภาชนะยังไงถึงจะเหมาะสมในการจัดอาหารจานเดียวเราจะต้องรู้จักเอาองค์ประกอบศิลปะนะคะองค์ประกอบของศิลปะมาช่วยในการจัดรูปทรงสีสันนะคะสีสันในการจัดทำยังไงเดี๋ยวครูจะจัดเป็นตัวอย่างให้นักเรียนก่อนครูจะเอาแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมผืนผ้ามาอัดข้าวนะคะเอาจานนี้มาทำประกบลงไปก่อนครับเพื่อไม่ให้ข้าวมันหุ่นตอนนี้คุณครูได้ข้าวแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมทีนี้เราก็จะเอากะเพราที่เราเตรียมไว้นะคะมาจัดตกแต่ง

0: อนนี้ครูก็จัดเรียบร้อยแล้วทีนี้จะให้นักเรียนนะคะให้ปรึกษากันในกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะให้แจกกระดาษให้นักเรียนไปออกแบบก่อนนะคะมาเอากระดาษไปออกแบบค่ะแล้วก็มาเลือกเอาจานนะว่าจะใช้จานอะไรนะคะตอนนี้ให้นักเรียนออกแบบก่อนนะคะ
1: เอากระเพรานะคะถุงข้างข้าง
2: ไข่ก็วางไว้ตรง
3: ก็ต้องแกะเป็นรูปใบไม้อะไรพวกนี้ก็ได้
4: พร้อมนะเราจะเอาไว้ไหน
5: เป็นใบไม้จะมีไข่ดาววางไว้ข้างบนอยู่

0: วันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มราคาสูงขึ้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะถ้าเราจัดอาหารได้สวยงามเหมาะสมจะทำให้อาหารเรานี่มีราคานะคะก็ให้เขานี่เอาวิชาศิลปะเข้ามาบูรณาการในการจัดกะเพราไข่ดาวนั้นให้น่ารับประทานแล้วก็ดูมีราคาขึ้นนะ
2: ซีซันมันแตกต่างกันนะคะอันแบบเดิมๆมันก็ไม่น่ารับประทานเพราะว่ามันไม่มีสีสันสวยงามแต่ถ้ามาจัดแบบนี้ก็น่ารับประทานแบบมันมีดอกไม้มีอะไรประดับ
3: กะเพราที่เราไปกินตามร้านต่างๆเขาไม่มีการจัดจานทำให้มูลค่ามันน้อยส่วนที่ทำวันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กะเพราจานที่จะเป็น30บาทก็จะเป็นราคาที่แพงขึ้นไป
4: เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดอาหารในเรื่องของโมเดิร์นสไตล์นะครับยังมีหลายๆคนสับสนอยู่นะครับระหว่างฟิวชั่นกับโมเดิร์นโมเดิร์นคือในโมเดิร์นก็คือยังรักษาความเป็นไทยอยู่อย่างเช่นไทยโมเดิร์นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังรักษาความเป็นไทยอยู่เพียงแต่ว่าหน้าตาเขาดูเป็นสากลหรือดูเป็นอาหารตะวันตกนะครับโอเคนะครับทีนี้ทำไมต้องแช่น้ำไว้แบบนี้ด้วยนะครับการแช่น้ำก็คือการทำให้ผักเนี่ยยังคงสดอยู่ครับแต่ว่าเราแช่เฉพาะผักที่ตกแต่งนิดหน่อยทีนี้ผมออกแบบมานะครับวันนี้ผมจะเลือกใช้จานนะครับสีไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้สีเขียวละกันนะครับละกันนะครับผมอยากจะจัดอาหารนะครับเป็นทรงยาแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยของทุกอย่างผมจะออกแบบของผมเนี่ยผมจะหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็เอาผักพวกนี้แตกอยู่ด้านบนนะครับนะครับวันนี้เรามีเนื้อนะครับเนื้อผมจะไปหมักกับซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสมาแล้วนะครับแล้วก็นำไปย่างให้สุกนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าจากเวิร์กช็อปที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะมีเขียงสีเขียวในการหั่นผักนี่เรามีอีกสีนึงแล้วนะครับสีแดงนะครับสำหรับการทำอาหารแบบมาตรฐานสากลนะครับเราจะมีเขียงหลายๆสีเนี่ยสำหรับการหั่นพืชดิบหลายๆอย่างนะครับวันนี้เราหั่นเนื้อสัตว์เราจะใช้สีแดงถ้าหั่นผักสีเขียวถ้าเป็นของทะเลจะใช้สีน้ำเงินสัตว์ปีกจะใช้สีเหลืองหั่นเสานะครับการหั่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องออกแบบไว้ก่อนนะครับว่าเราจะหั่นรูปทรงไหนนะครับอย่างไรนะครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอม

นะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ P นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ N เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว E นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียร

เหรียญนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่มวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้

0: ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับในวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracies in the ELT Classroom ซึ่งเป็นเซสชั่นที่2นะคะจากทั้งหมด

0: 6 sessions ด้วยกันวิทยากรของเราคืออาจารย์มาร์จี้แอนเดอร์เซนนะคะ Welcome you all to the English Language Teacher Training via video conference organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Limited.Our guest speaker is Dr. Marty Anderson with co-speaker Associate Professor Chaleo Si Pibun Chon from Mahavithyalai Si Nakarin Virodh Prasan Mit and Ajahn Panisara from RELO Office Sthan Thut Saharat ka. Today is the second session.Under the same topic, establishing a culture of achievement, multiliteracies in the ELT classroom. So we can start now. Welcome, Dr. Marty Anderson.
1: Thank you so very much. Thank you. Oh, even applause. Oh my goodness. Sawadika. Hello, everybody. Hello, our people far away. It's good to see you on the screen. If I look down here, I can see our audiences.And just delighted to see so many people coming back to join us again today. So as Ajahn Narapuan said, this is the second in the series looking at this topic of multiliteracies and how it relates to the idea of developing a culture of achievement. And remember last time, we spent some time trying to understand what do we mean by a culture of achievement. And I thought we did a pretty good job between our three sites.Of trying to think about what that means, where we realize that achievement is not just being successful, having a great job, making a lot of money. It's also, as many people said last time, it's related to interpersonal and intercultural dynamics, being happy, being contented together, being able to move across differences,and not have differences between people be a problem, but rather an opportunity. And so in many respects, as we go forward, and especially as we head towards the creation and the development of the ASEAN community, we realize that being able to span these differences is going to be hugely important going into the future. And as my colleague Kunina was just telling me on our way here today, I hadn't heard this yet,But your government yesterday said that heading towards ASEAN was a top priority for Thailand, recognizing that it's a big challenge, recognizing that it's not going to be easy to be ready by 2015, but it has become really a top priority for the country, and that's an important thing to make note of. Do you want to just do a quick summary of that before I move on?
0: ก็จากที่เซสชันแรกนะคะอาจารย์มาจี้ก็พูดถึงการสร้างการประสบความสำเร็จนะคะว่าการประสบความสำเร็จเนี่ยของคนเราไม่ใช่เฉพาะว่า เรียนเก่งเรียนจบได้งานทำนะคะแต่ว่า achievement นั้นเนี่ยนะคะมันมีส่วนประกอบอื่นด้วยนะคะทั้งการที่มีความสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สามารถที่จะเห็นความแตกต่างแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยที่ไม่มีความแตกต่างทั้งหลายเป็นอุปสรรคคือเราสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็เมื่อพูดถึงเรื่องความแตกต่างนะคะก็มาถึงเรื่องอาเซียนนะคะซึ่งเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในปี2015นะคะก็อีก3ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่นะคะของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนว่าเราต้องเจอความแตกต่างหลากหลายทั้งภาษาวัฒนธรรมนะคะเราจะเอาชีวิตให้รอดได้อย่างไรนะคะดำเนินชีวิตอย่างไรภายใต้สังคมที่แตกต่างเราจะต้องเจอคนที่แตกต่างทั้งวัฒนธรรมภาษาอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้ทักษะต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะอย่างภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เฉพาะตัวภาษานะคะแต่ทักษะอื่นๆด้วยในการมีชีวิตในการทักษะเรื่องเทคโนโลยีซึ่งจะมาเกี่ยวข้องนะคะทักษะการแก้ปัญหานะคะการลดความขัดแย้งตรงนี้นะคะก็รวมอยู่ใน multiliteracy ทั้งสิ้นค่ะ
1: Thank you. So before we go into today's topics, let's just look a little bit at what we looked at last week. There we go. Last session, we were introduced, not that it was maybe the first time many of you had heard it, but we looked at what we mean by multi-literacy and multi-literacies. So we tried to kind of deconstruct the idea, and we were looking at many different kinds of literacy, more than just traditional literacy, which means to be able to read the written text of a certain language, but to move beyond that. One thing I noticed in our last session is that we ended up talking a lot about technology, being literate with technology. And certainly in an environment like this, where there's so much technology, it's easy to think about literacy and multi-literacy as being related closely to technology, but it's more than that. So that's part of what we're going to move a little bit further into, is yeah, we are talking about our students becoming literate with different kinds of technologies, but also in understanding the world in new and more complex ways. It's actually making a much more complex understanding of the world. And in a minute, we had some homework for today, so you're going to have a chance to share some of the, what you discovered. But first of all, I will let Naraporn go ahead and comment on that, and then we'll move into your sharing.
0: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็ได้กล่าวว่าเมื่อคราวที่แล้วนะคะในเซสชั่นแรกนะคะอาจารย์ก็พูดถึง multi literacies นะคะก็มีประเด็นที่พูดถึงเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อต่างๆนะคะซึ่งมีส่วนเข้ามาที่ว่าการเรียนรู้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรโดยเฉพาะพวกเรานะคะที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยเรื่องสื่อต่างๆนะคะเพราะว่ามีเป็นส่วนสำคัญเลยในการที่จะนำภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตของนักเรียนนะคะอีกประการนึงนะคะที่ควรจะที่มีส่วนมีเป็นส่วนประกอบสำคัญของ multi literacy ก็คือการทำความเข้าใจนะคะกับความซับซ้อนนะคะของโลกนะคะของสถานการณ์ของโลกนะคะไม่ว่าจะในทางใดในมิติใดก็ตามนะคะซึ่งตรงนั้นเราเวลาเราเรียนภาษาเราก็ไม่ควรจะเรียนภาษาอย่างเดียวนะเขาควรจะเรียนภาษาที่มีความหมายและความหมายนั้นก็คือจากมิติต่างๆนะคะซึ่งก็มีความซับซ้อนยุ่งยากพอสมควรค่ะ
1: All right so we're going to start right in with yourOh, sorry, I did that the wrong direction. What you learned when you went and interviewed your students. So your assignment for today was to try to understand what are the social issues that are important to your students. Maybe they are quite young students, maybe they are older students, but what things are important to them in their worlds? So social, cultural issues,And what kinds of literacies, what multi-literacies are your students already using every day or every week? So what I would like you to do is to begin by sharing with a partner, and then we will begin in Bangkok, then we will go to Hua Hin, and then we'll end up in Naratawat to hear a few of the examples from both things. So it's what are the issues that are important to your students,What kinds of multi-literacies are they already using? So please chat with your partner for a minute and come to Bangkok first.
0: ค่ะก็เป็นการบ้านที่อาจารย์มาจี้ให้ไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะว่าอาจารย์ลองไปนึกดูนะคะไปคิดดูว่า social issues นะคะหัวข้อใดนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์แวดล้อมในสังคมเนี่ยนะคะที่นักเรียนของอาจารย์เนี่ยคิดว่ามีความสำคัญหรือว่านักเรียนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ multi literacies นะคะในแง่ใดนะคะที่อาจารย์คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยได้ใช้อยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้านักเรียนเขาเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าทักษะอื่นๆที่เราพูดไป multi literacy มีหลายทักษะนะคะค่ะอาจารย์คุยกันสัก1นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอฟีดแบคนะคะเริ่มจากกรุงเทพแล้วก็หัวหินแล้วก็นราธิวาสนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

0: โยงนะคะระหว่างเทคโนโลยีกับการแสวงหาความรู้นะคะซึ่งนี้ถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารนักเรียนได้นะคะก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะคะความรู้มีเยอะแยะอยู่ในนั้นค่ะ
1: All right thanks let's go to Hua Hin what issues did you learn about from your students and where do you see them already being multiliterate
2: good morning
1: morning
2: On the question of social issues, we teach high school here, so our students are starting to develop an interest in the job market and their future job prospects. So that's one of the social issues that we talked about a little bit. And also education, they seem to be a little bit aware of and interested in the quality of their education and the opportunities that that's going to give to them. But beyond those two, we also talked a lot about Korean culture. Our students are fascinated with K-pop and Korean music and Korean movies and all of those things. But they learn about those things in a lot of different ways. Of course, there's the internet and there's YouTube and the videos, but there's also television. There's a lot of K-pop on Thai TV now. There's also magazines. The students are purchasing and reading a lot of magazines about Korean culture. And this brings in a lot of interesting elements, including the Korean language. Our students are interested in the language itself because of the cultural connection. So we talked about all of those different things.
1: Interesting. Thank you so much, Andy. I think what the first thing that struck me from what you reported about was when we talk about age level of our students and their own developmental phase. So it is important to recognize that as our students get older, as they become high school students, they are probably more interested in socials, and that tends to expand over time. I mean, of course, what we're concerned about is oftentimes what surrounds us, what's important in my life or our lives. So the fascination with Korean culture and specific performers from that culture is very age appropriate. One of the things that we debate in the United States, I know quite a bit, is that in some curriculum settings or some syllabi, they're bringing big social issues down to very young children. So things like global warming, extinction of animals, illegal fishing for whales or dolphins, these things can be things that actually become part of a curriculum for somebody who's very young. And there's a little debate about that, you know, in the United States culture of when should students start to really address bigger issues beyond things that are, might be just part of their own immediate life. So this is, there's something that people go back and forth about with that. Let's have a little summary, and then we'll go on to Naratawat.
0: ค่ะ ทาง หัวหิน นะคะ อาจารย์ แอนดี้ ก็ บอกว่า ไปสำรวจนะคะนักเรียนของอาจารย์เนี่ยก็พูดถึง social issues ค่ะก็เด็กก็เป็นเด็กม.ปลายเพราะฉะนั้นเขาก็จะสนใจเรื่องการหางานนะคะการเรียนต่อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สนใจก็คือวัฒนธรรมเกาหลีนะคะเพราะว่าตอนนี้นักร้องเกาหลีวงดนตรีเกาหลีหรือว่าภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยนะคะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กไทยมากเลยซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับระดับอายุของนักเรียนของเราด้วยนะคะว่าโซเชียลอิชชูอย่างไรเนี่ยนะคะที่เด็กเขาจะให้ความสนใจอย่างเด็กของที่โรงเรียนวังไกลกังวลที่หัวหินเนี่ยนะคะที่อาจารย์แอนดี้ไปถามมาเนี่ยก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเพราะนั้นก็จะสนใจเรื่องการเรื่องเพลงเรื่องดาราเกาหลีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็ให้ข้อคิดว่าอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาในโรงเรียนที่อเมริกานี่นะคะเขาสามารถที่จะดึงเอาโซเชียลอิชชูหัวข้อใหญ่ๆอย่างเช่น global warming นะคะเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยลงมาให้ง่ายแล้วก็ลงมาไปถึงไปสอนเด็กประถมได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าคือเรามองว่าหัวข้อต้องให้เหมาะกับอายุของเด็กด้วยแต่หัวข้อนั้นสามารถทำให้ยากหรือง่ายตามอายุของเด็กได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องเฉพาะเรื่องเพลงเรื่องนักร้องเรื่องอะไรอย่างเดียวนะคะเรื่องหัวข้อสำคัญในชีวิตในสังคมก็สามารถที่นำมาให้สนใจให้นักเรียนเราสนใจได้ค่ะ
1: โอเค thank you all right Naratawat how about you guys what have you discovered is important to your students
3: Sorry, we're a bit low tech here. And yes, And about my student, the thing that I found about them, it's about Facebook. They use this Facebook in two ways. One way is about for their study, for their homework, like when they do the group work, they tend to use use Facebook to communicate to each other. Like, well, and one thing that I noticed from my niece, she always depend on internet and Facebook whenever they have to find something for the homework, not really go to library or in straight away to the book like us before. And another thing is about Facebook is they, especially teenagers, they tend to express their emotion on the Facebook. Sometimes it's not really appropriate when they express something. We have to be very careful about that. Thank you very much.
1: Yeah, thank you. Thank you for bringing up that important topic, because certainly in, again, comparing this with USA, I notice American students more and more also relying on Facebook for everything. Almost we talk about Facebook anxiety, you know, if you can't get at it quickly. The other day I was at home with my son who's visiting from university, and our internet went down for about 5 hours. And it was a big crisis, you know, for him, because he couldn't be on for a period of time. But also you point out the idea of expressing emotions. So it's not just sharing information, it actually becomes a place where students, young people, are really exploring how they feel about all kinds of things. And sometimes, as you quite rightly pointed out, everything that's expressed is not entirely appropriate. Sometimes it feels like there might be a kind of illiteracy almost that our students have to learn, which is what is appropriate in an online environment. What's appropriate to put out for many, many people to hear or to read? And so that is, in a sense, another kind of illiteracy. And I noticed in my own experience, which I was just chatting about earlier, that people really do use these different tools differently, including Facebook. You'll notice a wide range of how people choose to interact. And people who are becoming involved with that kind of technology at a more advanced age, such as mine, certainly use it very differently from the young people who are starting to use it at age 14 or even younger. So it's a very excellent thing to point out and something very worth paying attention to.
0: ค่ะท่านอาจารย์ที่นราธิวาสนะคะท่านก็บอกว่าได้ไปสำรวจมานะคะนักเรียนของท่านเนี่ยชอบใช้ Facebook กันนะคะประการแรกก็คือเพื่อที่จะทำการบ้านโดยเฉพาะเวลาอาจารย์เนี่ยให้งานเป็นงานกลุ่มนะคะเขาก็ใช้ Facebook เนี่ยสื่อสารกันนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังค้นคว้านะคะค้นคว้าข้อมูลอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวนี้เด็กไม่เข้าห้องสมุดหรือดูตามหนังสือแล้วนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตค้นคว้านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นข้อสังเกตที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่าแต่อย่างไรก็ตามใน Facebook เนี่ยอาจารย์พบว่านักเรียนเนี่ยมักจะสื่อสารกันโดยใช้อาจจะใช้เป็นการแสดงความรู้สึกออกมานะคะอย่างชัดเจนซึ่งความรู้สึกนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีนะคะอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะสื่อออกมาทาง Facebook หมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะคะว่าเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ควรจะให้ความรู้นักเรียนของเรานะคะว่าสิ่งใดหรือว่าคำพูดใดนะคะที่เหมาะสมที่จะสื่อสารออกมาได้ทาง Facebook นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้อ่านหมดได้เห็นหมดนะคะก็ต้องดูความเหมาะสมเป็นหลักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือข้อที่ควรระวังของการที่นักเรียนของเราใช้สื่อประเภทนี้นะคะไม่ว่าสื่อเทคโนโลยีใดๆก็ตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทุกคนเนี่ย เข้าถึงสื่อพวกนี้ได้ง่ายแล้วก็มีจุดประสงค์ในการใช้ที่ต่างๆกันนะคะวิธีการใช้ที่ต่างๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ให้มากๆนะคะแล้วต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: All right. This is session number 2. We're going to in a few minutes have a presentation from my colleague about the Thailand Basic Education Core Curriculum, which you might be very familiar with, or you might only be teaching from it, but might not really know fully about it. So we're going to hear about that because it actually has a focus on multiliteracies within the curriculum, which I was not aware of, and perhaps you're not either.

0: We're going to look at critical thinking, which will build on something that we have covered in previous sessions, which is how critical thinking is related to the skill of reading a text. And this is important because most of what we see, well, a lot of what's available online obviously is written down. So we need to be able to use online material in a somewhat critical way. And we're going to touch on assessment in online work, which is another kind of a literacy that we have to develop as teachers to be able to learn how to assess our students when the work they're doing is based so much on an online environment.
1: ค่ะสำหรับเซสชันนี้นะคะก็จะเน้นที่อย่างแรกเลยนะคะเราจะพูดถึงหลักสูตรนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งจะนำเสนอโดยท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีพิบูลย์ชนนะคะโดยเราจะโยงเข้าสู่ multi literacy นะคะซึ่งอาจารย์ท่านอาจารย์คงจะทราบเรื่องหลักสูตรพวกนี้แล้วแต่ความเชื่อมโยงนี่อาจจะยังไม่ทราบนะคะแล้วก็หัวข้อที่2นะคะที่จะมาที่จะสอนก็คือเรื่อง critical reading นะคะซึ่งอาจารย์จะนำเสนอนะคะเป็น article นะคะonline materials นะคะtext เนี่ยเราหาได้จากออนไลน์นะคะแล้วเราจะมานำใช้เพื่อที่จะสอนทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะว่าจะทำได้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการที่เราจะประเมินนะคะ1ประเมินผลงานของนักเรียนนะคะโดยการใช้สื่อออนไลน์นะคะแล้วก็การจะหมายถึงว่าการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมด้วยค่ะ
0: All right before we move into our first topic I just wanted to introduce this imagewhich I had in the slides for last time, and we didn't get a chance to talk to it about it at all. But the idea of multi-literacies, which is one of the key ideas, is the idea of really bringing inquiry into the mix. And by this we mean, what are our students interested in? So when we found out our students are interested in using iPhone, or they're interested in media, they're interested in movies, they're interested in Korean pop stars, career choices. So if you see in the middle, you realize that an inquiry focus in these classrooms that we're trying to develop mean that we need to learn what our students are compelled by and what kinds of media and what kinds of resources they're going to. As we heard from Hua Hin, students are not only going online, YouTube, they're also buying magazines,They're reading, they're sharing with each other. As we heard from Naratawan, they are going on Facebook, sharing. So all of these, in a sense, are different forms of literacy that our students are engaging with around what is interesting to them. So you've got these four circles, obviously. We've got student interests in one corner. We don't want to forget our own interests as teachers. We don't have to leave those out. If our students are only interested in Korean pop stars,We can still insist that we discuss global warming. You know, we don't have to only talk about what interests them, but we need to know what interests them. Current events, what's happening around us? What's happening in our communities, our city, our province, our country, the world? And then, of course, there's required content, which when Ajahn Chalyosri begins talking,then we get to the thing of what's in the curriculum? What do you have to cover? Or what are you supposed to be covering? So in a sense, we're trying to take all of these into account as we're developing our focus for our multi-literate classes.
1: สำหรับ inquiry focus นะคะอาจารย์ก็บอกว่าประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือว่าเราในฐานะครูผู้สอนเนี่ยนะคะเราต้องรู้เราต้องค้นหาให้ได้ว่านักเรียนของเราเนี่ยสนใจอะไรนะคะนักเรียนใช้สื่ออะไรนะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอกันแล้วเมื่อกี้นะคะบางคนใช้ Facebook บางคนใช้อินเทอร์เน็ตมากนะคะแล้วก็นักเรียนของเราเนี่ยไปหาซอสมาจากไหนนะคะคือไปหาเท็กซ์หาไปได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรต่างๆนี่มาจากไหนนะคะจากหนังสือจากแมกกาซีนจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนสนใจอะไรเราต้องทราบนะคะแล้วตัวครูสนใจอะไรด้วยนะคะ ค่ะตัวเราเองเนี่ยสนใจอะไรแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าแต่ว่าแม้ว่านักเรียนจะบอกว่านักเรียนสนใจเคป๊อปนะคะสนใจเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสอนเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีนะคะเราก็ยังสามารถที่จะสอน global warming ของเราได้นะคะทีนี้เราจะดึงให้มาโยงกันได้อย่างไรหรือว่าทำให้ global warming เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราตามระดับ

0: เราก็นำเข้ามาได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าหลักสูตรเนี่ยกำหนดว่าอย่างไรเราต้องสอนอะไรบ้างต้องครอบคลุมอะไรบ้างทั้ง4อย่างนี้ต้องประสานกันค่ะ
1: All right and now we're going to move on to inviting my colleague Ajahn Chalyosti who's going to talk about the key competencies from the Thailand Basic Education Core Curriculum and perhaps you will learn something new about how multiliteracies enter in here. So I think it's time to switch to the other PowerPoint.
0: ค่ะต่อไปก็เชิญนะคะเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีพิบุญชนนะคะนำเสนอกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาจารย์ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว multiliteracy เนี่ยมีนำเสนออยู่ในหลักสูตรของเรานานแล้วนะคะค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคืออันนี้เริ่มมาจากปารกเราดูเราฟังเซสชันเมื่อคราวที่แล้วนั่งดูอาจารย์มาร์ตี้แล้วเราก็คุยกันว่าที่ทำ multiple literacy จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรแกนกลางของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันได้ถึงมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เรามาพูดประเด็นนี้ในวันนี้นะคะถ้าเรามองจะขอย้อนกลับนิดนึงที่อาจารย์มาร์ตี้ได้ทบทวนเมื่อตอนช่วงแรกของรายการนะคะเรื่องของ multiple literacy เราก็จะพบว่า literacy เรานึกถึงแค่อ่านออกเขียนได้นะคะแต่พอเป็น multiple literacy ซึ่งมีผู้ให้คำจำกัดความมากมายครับที่แล้วเราดูมาจากของคุณแอลเลนลุคบ้างมาจากของบทความวัดDoes it mean by literacy ในทศวรรษที่21นี้หลายๆอย่างและมาจากวิกิพีเดียเราก็จะพบว่าถ้าดิฉันพยายามที่จะดึงเอาคีย์เวิร์ดของคราวที่แล้วมาก็จะพบว่าประเด็นสำคัญของmulti literacy ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องให้เด็กเข้าใจโลกที่เราเรียกว่า read the world หรือ understandhow the world works นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วประเด็นสำคัญก็คือปัจจุบันนี้โลกเรามีข้อมูลมากมายเด็กเราจะต้องคบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้ที่จะต้องสอนให้เด็กได้รู้จักใช้ข้อมูลนั้นให้ถูกต้องในคนที่จะเป็นอีกประการหนึ่งมีคีย์เวิร์ดตัวนึงคือคำว่า emotional health ซึ่งตรงกับที่เราคุยกันเมื่อตอนช่วงต้นว่าไม่ใช่แค่ข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็จะต้องรู้จักที่จะรู้ว่าข้อมูลที่เขาจะต้องนำไปเอ็กซ์เพรสให้คนอื่นนั้นมีผลกระทบกับตัวเขาหรือตัวผู้อื่นอย่างไรนี่คือที่มาของ multi literacy เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ใน read the world ที่เราคุยกันจึงเกิดตัว keywords ที่เกี่ยวกับ literacy หลายๆตัวเช่นเรื่องของมันอาจจะหมายถึงทั้งเรื่องของทีมเวิร์คเช่นที่มีครูท่านนึงที่เข้าไปสัมภาษณ์ท่านจันจำได้ในคราวที่แล้วนะคะ outdoor literacy โยงไปถึงเรื่องของทีมเวิร์คเรื่องของ partnership ของการทำงานร่วมกัน social literacy ก็จะไปถึงเรื่องของที่คุยกันเมื่อกี้คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่องของการสื่อสารผู้อื่นเรื่องของการเข้าใจผู้อื่นหรือเรื่องของcritical skills ก็คือการที่รู้จักใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลต่างๆอาจารย์น่าจะคุ้นเคยแล้วนะคะพอเรียนพอเราพูดออกมาตรงนี้ว่าคำพูดเหล่านี้หรือข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในตัวที่เราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางทั้งสิ้นงั้นเรามาดูหลักสูตรแกนกลางนิดนึงนะคะเรียนคิดว่าอาจารย์เห็นแต่อาจจะยังไม่ได้อ่านละเอียดนะคะเราจะเริ่มสไลด์แรกนะคะสไลด์แรกกว้างๆเราก็รู้ว่าเก่งดีมีสุขใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนกับอะไรนะคะคำขวัญที่เราจะต้องจำเลยหลักสูตรแกนกลางคือเก่งดีมีสุขภายใต้ในเก่งดีมีสุขคือเป้าหมายของคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาทางหลักสูตรแกนกลางก็จะออกมาเป็น2ตัวคือเรียกว่า key competencies หรือสมรรถนะมี5อย่างแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือที่เรียกว่า desirable characteristics อีก8อย่างใช่ไหมคะคุณเคยนะคะเดี๋ยวจะขอจับเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องของ key competencies หรือสมรรถนะสำคัญก่อนนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะที่2นะคะสไลด์ที่2ค่ะสมรรถนะสำคัญอันนี้อาจารย์จะเห็นอยู่ในตัวที่เป็นเวิร์กชีทของอาจารย์แล้วนะคะก็มี5อย่างคือเรื่องของ thinking capacity เรื่องของcommunication capacity เรื่องของ problem solving capacity เรื่องของ technology

application capacity แล้วก็ life skill capacities ถ้าดูให้ละเอียดลงไปเดี๋ยวเราจะดูกว้างๆเร็วๆแล้วเรามา discuss นิดหน่อยนะฮะตอนนี้จะขอเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนรู้ว่ามีสมรรถนะ5อย่างแต่อาจยังไม่ได้ไปดูลึกว่ามันคืออะไรบ้างเราลองมาดูลึกๆนะคะอันแรกเราจะคุ้นเคยเวลาเราทำแผนการสอนเราก็บอกโอ้ฉันแน่นอนสมรรถนะที่ฉันได้ในภาษาก็คือเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะแต่สไลด์ที่2นะคะแต่การสื่อสารที่ว่านี้นะคะในหลักสูตรแกนกลางนี่ค่ะระบุชัดเจนเลยว่าไม่ใช่แค่ขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของว่าภาษาอย่างเดียวเพราะว่าในฐานะเราเป็นผู้สอนภาษาเราก็เลยนึกถึงภาษาอย่างเดียวแต่จริงๆก็คือเรื่องของการรับส่งสารการรับและการส่งสารซึ่งการรับและการส่งสารนี้เขา require ว่าจะต้องสามารถที่จะสื่อความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองเนี่ยให้ผู้อื่นได้รับทราบได้รับทราบอย่างชัดเจนนะคะในอันถัดมาจะเป็นการใช้ภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็ในลักษณะประเด็นคล้ายๆเดิมนะคะว่าเรียนพยายามเอาสรุปสั้นๆแต่จริงๆถ้าในคำอธิบายความเนี่ยเขาจะเน้นว่าเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมเพราะฉะนั้นอันนี้ละหาสำคัญมากซึ่งเข้ากับ multi literacy ชัดเจนว่าในการจะแลกเปลี่ยนข่าวสารเช่น Facebook กับเด็กที่ว่าเด็กชอบเล่น Facebook เนี่ยค่ะในแกะสมุดหลักสูตรแกนกลางระบุว่าในฐานะครูเราจะต้องเน้นให้เด็กได้การแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมเพราะฉะนั้นคงจะไม่ใช่แค่แชทเพื่อจะสนุกสนานแล้วก็ไปนินทาว่าร้ายคนอื่นทำให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์อะไรในทำนองนี้เพราะฉะนั้นในฐานะครูเนี่ยค่ะถ้าเราตีความให้ลึกถึงตัวนี้เราจะต้องตระหนักตรงนี้ว่าเราจะต้องสอดแทรกสิ่งนี้เข้าไปตลอดเวลานะคะถัดไปเป็นการเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้งอันนี้ก็ชัดเจนนะคะโดยเพราะดิฉันเข้าใจว่าหลักสูตรแกนกลางก็คงมองในภาพที่เป็นในโลกที่เด็กจะเจอนะคะซึ่งมันมีความขัดแย้งเยอะในทุกสถานการณ์ทั้งของโลกและของระดับประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้แม้กระทั่งชีวิตประจำวันลักษณะของเด็กก็จะมีการทะเลาะกันอะไรกันเพราะนั้นสิ่งนี้ในฐานะครูก็ต้องตระหนักว่าหลักสูตรต้องการให้เราเนี่ยรู้จักสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งด้วยนะคะหน้าที่ครูเยอะมากนะคะถัดไปความสามารถในการสื่อสารถัดไปคือการเลือกรับและไม่รับข้อมูลด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องอาจารย์จะเห็นว่ามันจะเข้า multi literacy ตลอดเวลาที่อาจารย์ฟังคราวที่แล้วและที่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะในฐานะครูอีกแล้วนะคะเราจะต้องรู้จักสอดแทรกให้เด็กมีวิจารณญาณตรงนี้ประเดี๋ยวจะมีสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเข้ามาผสมผสานคือพูดง่ายๆก็คือ competencies ต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ทำงานแยกใช่ไหมคะเขาต้องทำงานร่วมกันแต่เราเพียงจะมาดูแต่ละประเด็นก่อนนะคะถัดมาก็จะเป็นการเลือกใช้วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่จริงมีปิ่งท้ายอีกว่าให้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเด็กใช้ Facebook ในฐานะครูก็คงต้องทันสมัยนะคะขอแจม Facebook เขาด้วยเพื่อจะได้ดูว่าเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในคือสุ่มดูว่าเขาทำยังไงแล้วเราก็อาจจะพบในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องที่มีผลกระทบต่อตัวเขาเองต่อสังคมต่อส่วนรวมเราก็จะได้ถือโอกาสมาใช้วิจารณ์ได้สอนให้สอดแทรกให้เขาได้แก้ไขหรือว่าได้เข้าใจว่าควรจะทำอย่างไรนะคะอันนั้นเบาๆนะอันที่1 นะคะคราวนี้เรามาดูสมรรถนะที่2ต่อนะคะสมรรถนะที่2ก็คือเรื่องของ thinking capacity นะคะที่จะพูดไปอันนี้ก็แน่นอนคือคิดนี่เราเคยคิดว่าคิดแต่จริงๆเนี่ยแยกออกมาหลายคิดนะคะในที่นี้ก็ให้ตั้ง5คิดนะคะคือคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณและสุดท้ายที่สำคัญคือคิดเป็นระบบซึ่งตรงนี้ดิฉันขอฝากนิดนึงนะสุดท้ายเนี่ย system thinking เนี่ย systematic thinking โดยเฉพาะแม้กระทั่งเด็กเล็กนะดิฉันคิดว่าถ้าเราสามารถสอดแทรกตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากๆเลยค่ะปัจจุบันนี้ดิฉันขอพูดได้เลยนะคะว่าแม้

ั้งสอนระดับโตๆมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเด็กเราไม่ค่อยจะคิดเป็นระบบนะคะคือคิดเชิงโครงสร้างไม่เป็นนะคะคิดแต่จุดที่เป็นไมโครไมโครที่จุดเล็กๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเราถ้าเราสามารถสอดแทรกได้นะเอาง่ายๆแค่เราสอนเราเอากราฟิกออร์แกไนเซอร์เข้าไปจับเขาเนี่ยนั่นแหละค่ะมันเป็นอะไรเป็นเครื่องมือที่สอนให้เด็กรู้จักคิดตั้งแต่ทั้ง5คิดเลยเนี่ยฮะในกราฟิกออร์แกไนเซอร์แค่เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสื่อการสอนเนี่ยเพราะว่ากว่าเขาจะทำตรงนี้ออกมาต้องวิเคราะห์เขาต้องสังเคราะห์เขาอาจจะสร้างสรรค์ใช้หน้าตากราฟิกไม่ใช่เป็นแค่วงกลมฮะมันก็มีการสร้างสรรค์เข้ามาแล้วทำให้เขาคิดเป็นอย่างระบบเพราะว่าเขาต้องคิดเชิงโครงสร้างนะฮะตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าในเป็นเรื่องในลักษณะของมัลติลิเทอเรซีเราก็คงไม่ใช่เฉพาะในการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวเราจะแอปให้เด็กต้องประยุกต์สิ่งนี้เข้ามาในการอย่างข้อแรกเมื่อกี้นะคะเลือกอย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องคิดก่อนถึงสามารถเลือกได้นะคะอันนี้ก็มันจะโยงกันตลอดขอสไลด์ถัดไปนะคะคือความสามารถในการแก้ปัญหาอันนี้ชัดเจนนะคะที่เกี่ยวข้องกับมัลติลิเทอเรซีชัดเจนเพราะว่าเขาบอกแก้ปัญหาบนพื้นฐานของเหตุผลของคุณธรรมข้อมูลเข้าใจความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะทุกอย่างบางอย่างมันก็จะเข้ามาในประเด็นที่เป็นที่สอดแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอนแต่บางอันก็เข้ามาอยู่ในรูปของคอนเทนต์อาจารย์จะเห็นว่าเวลาอาจารย์มาตี้พูดนะคะถ้าอาจารย์ฟังดีๆมันจะซ่อนอยู่2อย่างคือในแง่ของคอนเทนต์ที่เราเอาเข้าไปสอนเด็กกับในแง่ของการสอดแทรกสิ่งต่างๆที่มันเป็นนามธรรมให้มันเป็นรูปธรรมก็คือ how the world works นั่นเองคือหมายความว่าโลกนี้มันไม่ใช่มีแค่ข้อมูลคือคอนเทนต์แต่มันลึกกว่าข้อมูลก็คือเราจะต้องสอนให้เขารู้จักเลือกอย่างเมื่อกี้เลือกใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพรู้จักแก้ปัญหาอันนี้ก็รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีอะไรสังคมตอนนี้ทับยกว่าเมื่อวานเราฟังนะคะเหตุการณ์รุนแรงที่นราธิวาสขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะดิฉันก็คนใต้เหมือนกันนะคะฟังทุกทีก็ใจไม่ดีคือเสียใจทุกครั้งไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องบอกให้เด็กเข้าใจว่าทำไมเกิดอย่างนั้นนะคะก็ต้องฟังข้อมูลหลายๆด้านว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเราสอดแทรกตรงนี้โดยเอาเรื่องของความคิดต่างๆเข้ามาทีเล็กทีละน้อยโดยเอาคอนเทนต์เป็นตัวนำแล้วก็เอาตัวสิ่งเหล่านี้เข้าไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนนะคะนี่แหละค่ะมัลติลิเทอเรซีแหละค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะอีกชั้นไปค่อนข้างเร็วนิดนะคะเพราะว่าอาจารย์มาร์ตี้มีเรื่องจะให้อาจารย์ทำเยอะเลยค่ะอันนี้เราแค่เป็นการทบทวนอีก2ข้อของความสามารถในการแก้ปัญหาที่ระบุลงไปใน key competencies ก็คือแสวงหรือประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแน่นอนปัญหานี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดในชีวิตประจำวันของเขาหรือระดับที่โตขึ้นก็คือระดับสังคมระดับอะไรต่างๆเราจะต้องสอนเด็กให้รู้จักแสวงหาความรู้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีข่าวสารมาเราก็อาจจะต้องบอกเด็กว่าอย่าไปเชื่อก่อนคุณจะต้องไปเปิดหาต้นตอหรือว่ามองหลายทางอะไรเงี้ยก็คือการแสวงหาความรู้แล้วก็ประยุกต์มาว่าจุดไหนที่มันจะเหมาะกับบริบทของเราโดยสำคัญก็คือเรียนคิดว่าบริบททางสังคมเนี่ยฮะที่เราจะต้องสอนเด็กอย่างเมื่อกี้เราพูดว่าเด็กสนใจเรื่องเคป๊อปเรื่องของภาพยนตร์เกาหลีก็ไม่เป็นความผิดนะคะเพราะเป็นวัยของเขาแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเราก็อาจจะต้องบอกเขาว่านั่นคือลึกๆลงไปเนี่ยเกาหลีเนี่ยเอาวัฒนธรรมนำตลาดนะคะนั่นคือ strategy ของกลยุทธ์ในการจัดการในการจัดการศึกษาของเขาลึกๆนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆย่อมมีคนเล่าเรียนฟังว่าในชีวิตประจำวันของเขาชายหนุ่มเขาไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษมากนักหรอกเหมือนในภาพยนตร์แต่เขาทำมาเพื่อให้ชายหนุ่มของเขาเนี่ยได้ aware ว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่หญิงสาวต้องการเพราะนั้นยูต้องเป็นอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันเขาก็เอาวัฒนธรรมของเขานำสู่ตลาดโลกด้วยอันนี้เราก็ต้องบอกให้เขารู้เท่าทันอยู่คุณรับได้แต่คุณก็ไม่ควรจะทำเราอะไรทำนองนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่ถ้าเรามองลึกๆอาจารย์เห็นว่าหลักสูตรกลางๆเนี่ยต้องการอะไรจากครูมากเลยนะคะเห็นไหมคะตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพคำนึงถึงผลกระทบก็ในลักษณะเดียวกันมันก็คงจะแยกออกมาเป็นทีละประเด็นไม่ได้อย่างที่เรียนตอนต้นคือมันคงจะต้องไปด้วยกันนะ

ความสามารถอีกหนึ่งความสามารถที่4ก็คือในการใช้ชีวิตอันนี้แหละค่ะที่ตรงกับ multi literacy ค่อนข้างมากในความรู้สึกเรียนฮะ capacity for applying life skills นะฮะทักษะชีวิตเราพูดกันบ่อยเลยทักษะชีวิตใช่ไหมคะถ้าเป็นระดับเด็กๆก็ทักษะชีวิตก็คือทักษะการเรียนนะคะซึ่งแน่นอนเราเป็นครูเราก็ต้องใส่ไปอยู่แล้วนะคะสอนถ้าเป็นครูภาษาก็สอน skimming scanning กลยุทธ์ในการอ่านการฟังการอะไรก็ว่าไปนั่นเป็น a must อยู่แล้วในการเรียนการสอนแต่ในที่นี้ที่หลักสูตรต้องการมากกว่านั้นก็คือจะต้องให้เขาเกิดความกระหนักในการที่รู้ว่าในชีวิตเราเนี่ยเราหยุดเรียนไม่ได้แต่เพียงแต่ช่องทางของการเรียนอาจจะต่างกันนั่นคือที่มาของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะให้เห็นความสำคัญของตรงนี้เราก็ในฐานะครูก็คงต้องสอนเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เขาก็คือเรื่องของเช่นสอนการค้นคว้าอินเทอร์เน็ตไลซึ่งคงจะไม่ใช่เพราะครูภาษาอย่างเดียวก็มีหลายๆวิชาที่จะช่วยกันเพราะหลักสูตรอันนี้แอพพลายกับทุกวิชานะคะถัดมาเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสมเห็นไหมอาจารย์คะว่ามันก็ไปผูกกับตัวที่เป็นความสามารถตัวอื่นทั้งการสื่อสารทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งนั้นเลยทุกอย่างโยงกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็พูดถึงว่าถ้าหากว่าในฐานะครูเราตระหนักว่าคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบไปแล้วจะต้องได้อย่างนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างเวลาเราสอนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นว่าทำไมเราจะต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งนี้คือเขาคิดแล้วว่าจะช่วยให้เด็กได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะความสามารถในการใช้ชีวิตต่อมาอีก2ตัวที่กลางต้องการคือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะฮะซึ่งเขาจะมีต่อว่าที่มันกระทบต่อตัวเองและผู้อื่นก็เป็นในลักษณะเดียวกันเห็นไหมฮะภาพรวมก็จะเห็นว่าไม่ใช่สอนแค่คอนเทนต์อย่างเดียวภายใต้คอนเทนต์ที่เลือกมาแล้วเพื่อจะให้ตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราต้องการให้เด็กได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอนวิธีการปรับตัวของเขานะคะและการอยู่เป็นพลเมืองของโลกนะอาจารย์หลักสูตรไม่ใช่หลักสูตรค่ะแผนแม่บทเลยนะคะแผนการศึกษาจะบอกว่าต้องการให้เด็กเป็นพลโลกที่ดีเป็นพลเมืองของไทยที่ดีและยังต้องเป็นพลโลกที่ดีเพราะนั้นหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตรงนี้ก็ในฐานะที่เราเป็นครูเรารู้ว่าอะไรที่ไม่ควรเราควรจะต้องสอดแทรกไม่ใช่ว่าให้ครูหน้าที่ศิลธรรมหรือครูวิชาสังคมมาศึกษาสอนเถอะคงไม่ได้นะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนและสุดท้ายขอสไลด์สุดท้ายนะคะคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะทุกท่านรู้สึกว่าเราจะเน้นเรื่องของ multi literacy เป็นในแง่ของเทคโนโลยีซะมากนี่คือประเด็นที่ว่าทำไมเราจะต้องเอา key competencies ให้มาเห็นว่าใน multi literacy ปัจจุบันนี้แน่นอนพึ่งเทคโนโลยีมากที่สุดเพราะว่านั่นคือประเด็นทางสังคมด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่มันไม่ใช่ the only answer นะฮะอีก4ตัวที่เข้ามาที่เราพูดก่อนหน้านี้มีความสำคัญทั้งสิ้นตรงนี้ในแง่ของความในการใช้เทคโนโลยีประเด็นที่เขาต้องการคือการเลือกใช้ให้เหมาะสมเห็นไหมฮะมี Facebook มี YouTube มีอะไรที่ดึงมาเราต้องให้เด็กดึงมาที่อาจารย์ให้เด็กไปทำแล้วไปดึงมาก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อว่าอาจารย์ก็เซิร์ฟสิ่งที่ว่ามีกระบวนมีทักษะกระบวนการเทคโนโลยีนะฮะในที่นี้เขาเน้นว่าให้มีพ่อหลายเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาสังคมแล้วก็เน้นการกระบวนทางเทคโนโลยีอันนี้ทั้งด้านหลายด้านนะฮะด้านการเรียนรู้เมื่อเขาเรียนหนังสือเราก็แอสไซน์งานให้เขาไปทำมานะฮะก็เป็นการเรียนรู้ในด้านการสื่อสารอย่างเขาทำนะแชททำเฟซบุ๊กทำอะไร MS อะไร N อะไรพวกนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการสื่อสารการทำงานเราก็คงต้องเตรียมตัวเขาออกไปเพื่อสู่งานเมื่อเขาจบไปนะคะแน่นอนอันนี้ใช้ Word Processor อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือเรื่องของการทำงานการแก้ปัญหาก็อันนี้ก็ดิฉันคิดว่าก็เป็นช่องทางที่ดีในการแก้ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Facebook มัน real time ใช่ไหมคะคุยกันปุ๊บปั๊บได้เลยอะไรเงี้ยนะคะทุกอย่างอันนี้

0: ราต้องสอนสกิลเหล่านี้กับเด็กแล้วกลับมาทั้งหมดนี้ก็คือไปสู่คำตอบที่ว่าเราเด็กจะต้อง understand and read the world นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่ค่ะหลักสูตรก็คือเน้นให้เด็กเข้าใจโลกแล้วก็อ่านโลกคำว่าอ่านโลกก็คือรู้ความซับซ้อนของโลกนะคะก็ยังก็หวังว่าเรากลับไปดูอีกทีนึงนะคะเหล่านี้ที่ทางหลักสูตรเน้นลงไปในสมรรถนะที่ผู้เรียนจะต้องพึงมีและเราพึงต้องทำให้เด็กมีถึงจะเป็นถึงจะสามารถพูดได้ว่าเด็กจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพนะคะก็อาจารย์มาตี้ต่อนะคะเชิญค่ะ
1: My goodness thank you very much that really gives us a very clear oversight about the many kinds of literacy that are already in the Thai curriculum which is actually very exciting it means that we're not coming up with something brand newWe're not inventing something. We're also not importing something from another context. This is very much a part of the Thai cultural context, this understanding of all of these aspects that our students have to learn. One thing that was striking me as I was listening to and looking at the handout was what a big job we have as teachers.To try to touch on all of those things. And you could see that technology came at the end. It was only one of a whole list of life skills that we are supposed to be working on in our classes. So it really strikes me how it's so much more, it's so much bigger, and it's so much more important than just teaching English as a language, yes.It's important, but it's more than that. So maybe you want to summarize that comment.
2: ค่ะก็จากที่ท่านอาจารย์เฉลียวศรีได้บรรยายสรุปให้ฟังนะคะว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราหลักสูตรกลางๆนี่นะคะก็มี multi literacies อยู่ในนั้นแล้วนะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่ามีข้อสังเกตก็คือว่าจะเห็นว่าจากสมรรถนะสำคัญ5ประการนี้นะคะจากตารางนั้นเนี่ยจะเห็นว่าความสามารถในการสื่อสารขอโทษค่ะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาหลังสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่อันดับที่สำคัญอันดับแรกแต่ว่านักเรียนหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยอาจจะมองเทคโนโลยีว่ามีความสำคัญมากนะคะแต่จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีเป็นแค่ tools เป็นแค่เครื่องมือนะคะมีความสามารถอื่นๆทักษะอื่นๆที่นักเรียนต้องเรียนรู้เนี่ยเยอะมากนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยไม่ว่าจะคุณครูวิชาอะไรนะคะไม่ใช่สอนเฉพาะวิชาของตัวเองนะคะต้องคือต้องทำหน้าที่อื่นๆเยอะแยะมากเลยนะคะสอนทั้งทักษะชีวิตนะคะความรู้รอบตัวทุกอย่างเราจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่เฉพาะในหนังสือที่เราสอนเท่านั้นนะคะอยู่ทั่วไปรอบตัวเราในสื่อต่างๆนะคะในโลกของเราค่ะ
1: All right, we're going to go back now to our next topic, which is critical reading. And I'm going to ask for anybody who might want to volunteer some ideas about these two questions, either one or both of them.What is critical reading, and why is it important in the online environment? And even our presentation just a minute ago touched on this in many different ways. But let's see if somebody can give us a quick summary of what is critical reading and why is it important. Yes, please, go ahead.
3: I think it is reading with sensible consideration.
1: Sensible consideration. Aha, interesting term. Yeah. So the idea of sensible sort of means to me
3: reasonable,
1: logical, kind of giving thought. Consideration for me indicates taking time, not rushing to conclusions possibly. Why is this important in an online when we realize that our students spend so much time online. But I would suggest it's not only important for online, it's important for any kind of reading. But why is it important? Anybody want to offer? Go ahead.
3: Yes. I think because nowadays people can access information all over the world easily from internet. So they have to consider carefully what they should believe, what is true, what is not true.
1: Right. Yeah. Yeah, I'd say that's exactly where I would go with that question myself, is that because we have so much information, because anybody can be an author on the internet. Now, almost anybody can be an author somewhere. Perhaps it might just be a letter written to the newspaper, which we will look at in a few minutes. You can become an author in that way. You might publish a book. Nowadays, people can publish their own book. You don't even necessarily have to go to a real publisher to have your manuscript accepted. But the internet provides a particularly easy way of everybody being able to submit or write what they wish. And so it becomes an environment where if our students believe that they can believe anything that they read online, it's all true. If it's online, it must be true. They can get themselves into very difficult situations because just as there are some wonderful things on the internet, there are also some very awful, damaging, blatant lies sometimes that can be published on the internet and could be very damaging information that our students might choose to believe. So yes, critical reading is a core skill. You see it throughout the curriculum we were just presented with, but we're going to be going into this a little bit ourselves, having some experiences in just a moment.
2: ค่ะจากคำถามของอาจารย์มานะคะที่ว่า critical reading คืออะไรแล้วก็ทำไมถึงได้มีความสำคัญนะคะกับโลกออนไลน์ในปัจจุบันนะคะท่านอาจารย์ที่อยู่ในที่ทางห้องส่งที่กรุงเทพนะคะก็ได้กรุณาบอกว่า critical reading ก็คือการอ่านอย่างมีเหตุผลการเลือกการพิจารณาอย่างมีเหตุผลนะคะที่จะอ่านอะไรแล้วก็ความสำคัญทำไมถึงได้สำคัญนะคะที่ต้องเลือกพิจารณาอ่านยังมีเหตุผลก็เพราะว่าสมัยนี้ข้อมูลจากออนไลน์เนี่ยนะคะเราเข้าถึงได้ตลอดเวลาแล้วก็ทุกเมื่อแล้วก็ง่ายดายนะคะเพราะนั้นก็ควรจะมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลพวกนี้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: it's true to a certain point, and then there's somebody's opinion. So the minute we begin to read, we are applying these higher order thinking skills in order to become a more critical reader, to be questioning what we read and to see whether or not it's true or what's in it. So how is critical reading different from simple reading? Critical reading is a kind of illiteracy that becomes very important. Simple reading is simply that I can see the letters on the screen and I can read it. How is critical reading different from simple reading? It's the ability to apply those thinking skills to the reading process and to be questioning and trying to unearth the truth of what's in the
1: ทางมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐนะคะแล้วก็บริษัททีโอทีจำกัดเนี่ยได้เคยจัดการอบรมในลักษณะนี้นะคะในหัวข้อ Critical Thinking Skills นะคะประมาณ2ซีรีส์ด้วยกันนะคะซึ่งท่านอาจารย์สารยังสามารถที่จะหาดูได้นะคะจากเว็บไซต์ของ
0: The truth of what's in the written text that we need to be working on with our students. So I'll let Ajahn Narapporn discuss that
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ได้กล่าวว่านะคะ critical reading เนี่ยก็อยู่ใน critical thinking skills นะคะหรือที่เรียกว่า high order thinking skills นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐนะคะแล้วก็บริษัททีโอทีจำกัดเนี่ยได้เคยจัดการอบรมในลักษณะนี้นะคะในหัวข้อ critical thinking skills นะคะประมาณ2ซีรีส์ด้วยกันนะคะซึ่งท่านอาจารย์สารยังสามารถที่จะหาดูได้นะคะจากเว็บไซต์ของเรานะคะที่ www.dlf.ac.th นะคะค่ะที่ขึ้นอยู่บนจอตอนนี้นะคะแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะดูเทปที่มารีรันได้นะคะทางช่อง DLF 14หรือว่าถ้าทาง True ก็ช่อง199นะคะก็จะมีหัวข้อ Critical Thinking อยู่ตลอดเวลานะคะเรารีรันอยู่เรื่อยๆอาจารย์บอกว่า Critical Reading เนี่ยแตกต่างจาก Simple Reading ก็เนื่องจากว่าถ้า Simple Reading เราก็อ่านไปเฉยๆแต่ว่าถ้า Critical Reading คืออ่านอย่างคิดวิเคราะห์นะคะสามารถที่จะเลือกนะคะอ่านแล้วก็ดูก่อนนะคะว่าดีไม่ดีถ้าดีก็อ่านต่อแล้วพออ่านต่อเนี่ยเราก็ตั้งคำถามไปด้วยนะคะว่ามีเหตุผลอะไรที่เขาเขียนอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะคืออ่านด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งตัวนั้นคือ critical reading skill นะคะซึ่งมีความสำคัญมากๆสำหรับในชีวิตประจำวันนี้นะคะซึ่งมีข้อมูลทุกอย่างถาโถมเข้าหาเราได้ง่ายมากตามสื่อออนไลน์นะคะเราจะเลือกอย่างไรที่จะอ่านอะไรนะคะและใช้ประโยชน์จากมันให้ดีที่สุดค่ะ
0: I just thought of one thing that I want to add before we go into an activity with this and that is in the past let's say when I started to teach there was very much the opinionthat when children are learning to read, let's say basic literacy, reading literacy, usually happens when children are about between 5 and 7 years old. And when I was learning to teach, the belief was really that children that age, all they need to do is learn how to decipher the letters and be able to read the text. That's all they had to be able to do, and then understand what it meant.What we're noticing now is that even in very basic literacy classes with very young children, many teachers are asking the question about the text, is it true? And how do you know it's true? So that already in many classrooms, we're seeing children who are very young already being asked to be critical readers. And sometimes the simple question of, is this true?The students.
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็เสริมอีกนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเรียนเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะเรียนที่จะเรียนรู้การอ่านเนี่ยก็เรียนผสมคำเรียนอ่านไปทีละคำทีละประโยคนะคะแล้วก็แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณครูที่สอนเด็กเล็กสมัยนี้ก็สามารถที่จะนำ critical thinking เข้าไปสอดแทรกได้แค่ถามว่า is it true นะคะจริงไหมนะคะตามเรื่องที่อ่านตามนิทานที่อ่านเนี่ยจริงไหมนะคะจริงไม่จริงเพราะอะไรนะคะหนูคิดว่าอย่างไรตรงนี้เราสอดแทรกได้ตลอดเวลาค่ะ
0: All right you need to look in your packets.And there's one worksheet, it's called Obamacare Worksheet Number 1, if you can find that worksheet.

0: Just to be clear, my friends, we're going to read the article afterwards. Now is not the time for reading the article. Now is the time for talking. This is what we call a pre-reading activity. And the pre-reading activity, it's important to be talking because you're trying to find out what you already know. And maybe you don't know anything about Obamacare, and that's okay if you don't know anything. You say, I have no idea. Don't know about Supreme Court decision, no idea. That's fine. But now is the time to just talk with your partner about maybe what do you think Obamacare is? What would you guess? Okay, so this is a pre-reading activity. We're going to read the little Bangkok Post article in a minute.
1: ค่ะอาจารย์ค่ะก็อาจารย์ต้องดูแต่เวิร์กชีตนะคะดูแต่คำถามในเวิร์กชีตยังไม่ให้อ่านอาร์ติเคิลนะคะก็ถ้าอาจารย์ไม่ทราบแต่อาจารย์ลองเดาซิว่าคำว่าโอบามาแคร์เนี่ยหมายถึงใครหมายถึงอะไรนะคะโอบามารู้จักใช่ไหมคะแล้วแคร์อันนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ Supreme Court decision Supreme Court เราก็ทราบใช่ไหมคะศาลสูงของสหรัฐdecision เกี่ยวกับอะไรอาจารย์เดาได้ไหมคะค่ะก็ถ้ายังไม่ทราบเรื่องนะคะอย่าเพิ่งอ่านค่ะอันนี้ก็คือเป็น pre reading activity นะคะถ้านักเรียนของท่านพอเราบอกว่าลองเดาซินะคะจากสองคำถามนี้แล้วก็นักเรียนมาอ่านเรื่องเราก็คงบอกว่าอุ๊ยตายผิดขั้นตอนเหมือนกันนะคะ

0: ได้จากบทความที่นำมาเลยนะคะของที่จากแบงค์ออฟโพสต์ครึ่งหน้าเองค่ะค่ะลองอ่านรายละเอียดดูนะคะในเวิร์กชีตของเราค่ะ
1: Okay, and I forgot to mention, we'll be taking a couple of questions from each site, and maybe this time we'll begin in Narathiwat and then go Hua Hin and land in Bangkok at the end. So we're just going to have, when you read the short article, what questions do you have? What else do you need to know in order to understand this better? So it might be clarification from the short article, or it might be a related question. Anything is okay.
0: ค่ะเมื่อท่านอาจารย์อ่านจบแล้วนะคะขอช่วยคิดคำถามนะคะที่จะถามอาจารย์มาร์ตี้นะคะสัก 2-3 คำถามนะคะ เริ่มจากทางนราธิวาสก่อนนะคะคำถามนั้นอาจจะเป็นคำถามที่เพื่อให้ต้องการข้อมูลเพิ่มนะคะที่เพื่อที่จะเข้าใจบทความนี้ได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าคำถามที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องนี้ก็ได้นะคะเป็นการขยายความออกไปก็ได้นะคะถ้าท่านอาจารย์อยากจะทราบ

0: And Naratawat, please, what are some questions that you have when you see this article?
1: Sorry, it's me again, because no one, they're not confident to speak English. And for me,
0: I understand.
1: And for me, question that I have about the topic about Obamacare, three questions. How expensive does the medical treatment in USA when compared to Thailand? And is it about the rich have to pay for the poor by paying the tax? Like, they have to pay more tax. And for the 26 states that sue over the law, it means that half of American people agree with this policy and half of them are against with that, right? Yes, this is all three questions.
0: Yeah, wonderful. Thank you very much. I'm not going to attempt to answer the questions because that's not actually the purpose of the activity. But what is wonderful in those the three questions that she shared is it expresses a curiosity and a desire to learn more about it. So her two questions are, how does the American system compare with the Thai system? That's a really good question that could lead her now into more thinking, more research, maybe interview somebody from the USA to find out and make the comparison. But she also makes an observation at the end. So if 26 states had gone through this process, that it got to the Supreme Court, does that mean that the United States is split in terms of their support of Obamacare? That's a really interesting question, because it's not just about, are we talking about half of the citizens of the United States, or are we talking about half of the state governments of the United States, or half of the court systems? What are we really talking about here? So these questions really are very rich and would then take us to another level of exploration, where we're having to really work now to understand something that is actually quite complex. Before we go to Hua Hin, I'll let you go ahead with that.
2: ค่ะท่านอาจารย์จากนราธิวาสนะคะก็ตั้งคำถามมา2คำถามนะคะคำถามแรกก็คือว่าระบบเนี้ยนะคะของสหรัฐเนี่ยนะคะเรื่องการจ่ายเงินภาษีเพิ่มเพื่อที่ให้ได้รับบริการทางการแพทย์นี่นะคะเปรียบเทียบกับของระบบของไทยได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกคำถามนึงคือว่าถ้า26รัฐเนี่ยนะคะเขาเห็นด้วยกับกฎหมายนี้อเมริกามีทั้งหมด52รัฐนะคะก็ครึ่งหนึ่งเลยนะคะอีกครึ่งหนึ่งล่ะนะคะแปลว่าไม่เห็นด้วยหรืออย่างไรนะคะซึ่งคำถามทั้งสองคำถามนี้อาจารย์มาตี้บอกเป็นคำถามที่อาจารย์ใช้คำว่า rich มากนะคะคือหมายว่าเราสามารถที่จะพูดคุยนะคะหาเหตุผลหาคำตอบไปได้อีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องตอบอย่างไรกับคำถามพวกนี้นะคะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อตั้งคำถามพวกนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรคะเรากำลังใช้ critical thinking skill ของเรานะคะแล้วก็นั่นเป็นสิ่งซึ่งเราควรจะสนับสนุนนักเรียนของเราให้ใช้นะคะไม่ใช่คำถามที่มีแต่ yes no นะคะค่ะ
0: All right thanks how about from Hua Hin a couple questions that this generated for you
3: we have two questions about this article the first one is why do they have an agreement about this policy Obamacare and what are pros and cons of buying the insulin that they have to pay more so just only two key questions that we would like to know
0: Yeah, so, but I'll just touch on the second one because I think that's a particularly important one that I would have to say as a citizen of the United States, I feel I need to do that also, the pros and cons. What is the real debate about here? Is it just politics, which we were talking about in the car over how politics is kind of a game, you know? Is it politics or are there real...pros and cons. And what are they? In order for me to have any kind of an opinion about this, I need to have really looked at both sides. What is good about Obamacare? What is maybe not so good? So this is a very important and key question.
2: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะ ที่โรงเรียนมอแกรงโกดอาจารย์วารีก็บอกว่าคำถามนะคะมี2คำถามแต่ว่าอาจารย์มาตี้บอกขอโฟกัสที่คำถามที่2ก็คือว่า what are pros and cons of this law นะคะก็คือข้อดีข้อเสียนะคะของกฎหมายนี้นะคะเป็นอย่างไรหรือว่าอาจารย์ก็เพิ่มเติมว่า is it only just for politics นะคะหรือว่าเป็นนโยบายทางการเมืองทางการหาเสียงเท่านั้นนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งหน้าที่จะอภิปรายเพิ่มเติมใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ค่ะ
0: I would just add one more thought to that, and that is when we begin to engage with topics in the world through a critical reading lens, we perhaps find ourselves in what we call the big gray area. It could be that it's neither good nor bad, that maybe has some good aspects and some bad aspects, and sometimes,when we're developing these critical thinking skills, critical reading skills, we have to become comfortable, and we have to help our students become comfortable with the fact that a lot of things are not one or the other, but have elements of both. And that's a more complex way of thinking.
2: ค่ะอาจารย์ก็เสริมว่านะคะยิ่งเราใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์มากเท่าไหร่เราก็จะพบว่าทุกสิ่งในโลกนี้นะคะมันอยู่ในเขาเรียกว่าพื้นที่สีเทานะคะคือไม่มีอะไรถูก 100% ไม่มีอะไรผิด 100% ไม่มีอะไรดำกับขาวชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้เนี่ยทำให้เราต้องใช้เหตุผลให้มากๆนะคะใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากๆนะคะเพื่อที่จะดูว่าส่วนไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันนะคะ
0: Okay, thanks. All right, coming back home to Bangkok, we have one or two questions from anybody here, please, about the article. Something different, perhaps. A volunteer, please. Yes, please. Thank you. Go ahead.
4: I have one, and Ajahn Dalat have another one. My question is, why the Republican Party leader, Mitt Romney, disagree with Obamacare?
0: Uh-huh.
4: Something like that.
0: That's a good question. And it becomes, it takes you inside, that question leads you into the political machinery of the United States.You know, and one of the questions you might ask is it just posturing? Is it just political because it's Obama's program and he's one of the candidates, so the other candidate has to dislike the program? I mean, that could be. Or maybe Mitt Romney has very justified, clear ideas why he's against it that have less to do with politics. I suppose that's a possibility. But your question...leads you into really looking at the way the political system works and what's happening right now in the political debate in the United States.
2: ค่ะสำหรับอาจารย์นิรมลนะคะที่กรุงเทพนะคะก็ตั้งคำถามว่า why does Romney disagree with Obamacare นะคะก็อาจารย์มาตี้ก็บอกว่าคำถามนี้ก็นำไปสู่การวิเคราะห์ได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะว่า Romney เนี่ยก็อยู่ในพรรคฝ่ายตรงกับ Obama นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการเมืองก็คือว่าในเมื่อเป็นพรรคตรงกันข้ามเป็นคนละพรรคกันแล้วก็เป็นคู่แข่งที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยหน้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฝ่ายหนึ่งเสนออะไรอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องไม่เห็นด้วยนะคะอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ารอมนี้เนี่ยมีเหตุผลที่ดีนะคะที่แท้จริงนะคะในการที่จะไม่สนับสนุนนโยบายนี้นะคะตรงนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งน่าคิดวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบค่ะ
0: โอเค Was there a second question that you wanted to ask
5: My question is not like the politics that Obama cares, but I would like to know if we visit America and we have the accident and go to the hospital, this is we can get like health care or something like that for the visitor, for the tourist.
0: Yeah, yeah. Again, I could answer your question, but I'm not going to.

0: what this does is it brings it out of the realm of just a topic that's kind of abstract and makes it something that you think about for your own life or for that of your child or your student or somebody. What will happen to them that maybe you hadn't thought about before? All right, so this is all examples of how we begin to read critically when we encourage ourselves to ask questions of all kinds. I'll go ahead and let you say it. Yeah.
1: ค่ะอาจารย์ดาราจากที่ช่องห้องสูงที่กรุงเทพนะคะก็ตั้งคำถามอีกอันหนึ่งว่าถ้าเกิดเราเป็นนักท่องเที่ยวไปอเมริกาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนี้เราจะได้รับการดูแลรักษาฟรีด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้คำถามนี้ก็อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าเป็นคำถามซึ่งก็นำไปสู่การคิดได้อีกเยอะเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ชี้ประเด็นว่าเป็นคำถามซึ่งนำจากเรื่องที่เหมือนกับจากแอบสแตรกไปสู่เรียลไลฟ์นะคะก็คือเมื่อกี้เราอ่านเรื่องนโยบายเรื่องการออกกฎหมายนะคะซึ่งก็เป็นเพียงกระดาษใช่ไหมคะยังไม่ใช่การปฏิบัติจริงแต่นี่อาจารย์ดารัตถามเนี่ยก็เหมือนเป็นการตั้งสมมติตั้งกรณีศึกษาขึ้นมานะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำไปสู่ว่าถ้าเกิดจริงนะคะเหตุเกิดเหตุการณ์จริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกฎหมายนี้จะครอบคลุมหรือไม่นะคะก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่จะมาที่เน้นย้ำว่า critical thinking skill critical reading เนี่ยนะคะคือลักษณะเช่นนี้แหละค่ะนะคะการอ่านแล้วตั้งคำถามการคิดวิเคราะห์นะคะหาเหตุผลนะคะการยกตัวอย่างเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ให้กับสถานการณ์ของเรากับคอนเท็กซ์ของเราบริบทของเราซึ่งตรงนี้ทั้งหมดก็อยู่ในที่อาจารย์เฉลียวศรีพูดเมื่อกี้ทั้งนั้นเลยนะคะสมรรถนะทั้ง5นั่นนะคะค่ะ
0: Right, I'd like to refer you to the next handout which on the top says Obamacare Bangkok Post Reader Responses. What's interesting about this, and we're not going to spend a lot of time on it, but I will just kind of talk you through this handout.These were on the Bangkok Post website. So that little article that you just read was on the Bangkok Post website. And then different readers had the opportunity to write their own opinion. So now we've got an article that has some facts in it, 26 states, Supreme Court decision, who voted which direction on the Supreme Court,But now you begin to have a lot of opinions. So response number one, the person says that their health insurance cost went up already from Obamacare. Used to be $300 a month. Now it's $600 a month because of Obamacare. And then they say at the end, is it affordable health care for all? No.Okay, so this person says strongly, forget about it. Response number two. He said, even before Obamacare, my health insurance went from $278 up to $795 per month. That's even before this happened. And he said, Romney is in the pocket of the pharmaceutical drug companies, meaning he's making money.From the healthcare system somehow through lobbying or whatever. I hate to think how much higher my insurance will go if, God forbid, Romney is elected. So this person has the opposite perspective. It's another opinion, right? The third person is kind of responding to both of them and asking additional questions. Are my costs going to go up?The politics of me, me, me. This person is saying, it drives me crazy that everybody's concerned about themselves. What about people who cannot get access to good health care? So again, critical reading requires you to think carefully about each person's perspective and to try to see what they're actually trying to say in these, because each of these is an opinion.It doesn't necessarily mean that any one of them is true or not true.
1: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็ให้ดูชีทแผ่นนี้นะคะเป็น reader responses นะคะเป็นคำตอบเป็นผู้อ่านนะคะเขียนมาตอบโต้ตอบข่าวเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็มี3ท่านด้วยกันแล้วแต่ละท่านก็มีความเห็นแตกต่างกันนะคะทั้งเห็นด้วยกับโอบามาไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามีความเห็นที่

0: ต่างๆนะคะเราเวลาเราอ่านเราก็ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่จำเป็นว่าที่จะต้องไปเชื่อทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าหรือว่าทั้ง3คนที่ตอบมาเนี่ยมีความเห็นตรงกันข้ามกับโอบามาทั้ง3คนเราก็ไปคิดเลยว่ากฎหมายนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเราต้องคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะคะไม่ใช่เชื่อตามที่ใครเขาพูดหรือเขียนค่ะ
1: All right, thanks. We're now going to continue looking at Obamacare just a little bit longer. The idea is taking this from another lens. So this comes from a U.S. publication. You have an article that is very long. We're not going to read it. You can take that home. But you have a worksheet that's where the top says 5 Obamacare myths. And then it says Bill Keller, New York Times.And there are 1 through 5 listed. These are the titles of the myths. So what does the word myth make you think of? What is a myth? Sorry, go ahead. It's not real, not true. Yeah. Yeah, a myth is supposedly something that is not true, that is made up.So already we have a sense of this author's perspective, don't we? These are things that people believe about Obamacare that are not true. And he describes in the article, he goes into some length about it. It's quite a detailed article. But I'd like you to talk with the partner about what do you think these 5 myths mean?And we'll go through, we'll go from site to site, we'll take each one, one by one. But again, you're applying your critical thinking skills, and there's not necessarily a right or wrong answer about this because you haven't read the article yet. This is your opinion. What do you think each one of those 5 is about? And this time we'll start in Bangkok and go the other way around, to Hua Hin and then Narottam
0: ค่ะสำหรับชีตแผ่นนี้นะคะเป็นชีตที่อาจารย์มาดิตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามโดย based on บทความนะคะซึ่งค่อนข้างยาวจาก New York Times นะคะซึ่งเรายังไม่ได้อ่านและเราก็ไม่ต้องอ่านนะคะอาจารย์เราดูแต่คำทั้ง5ประโยคนี้ที่ท่านอาจารย์มาดิเขียนมานะคะอาจารย์บอกว่าให้เราลองดูทั้ง5ประโยคนี้แล้วก็ดูซิว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราพอจะทราบเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ของโอบามาอยู่บ้างแล้วจากที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะเพราะนั้นลองดูทั้ง5ประโยคนี้นะคะแล้วก็ลองคิดวิเคราะห์ดูค่ะอาจารย์ไล่ไปทีละประโยคนะคะแล้วก็ลองคุยกับเพื่อนอาจารย์นะคะ ค่ะก็เช่นเดิมนะคะก็ลองเดาดู
2: ฮัลโหล
0: ค่ะอาจารย
2: ์ค่ะอาจารย์นราธิวาสนะคะอาจารย์ค่ะเป็นไปได้ไหมคะถ้าสมมติว่าบางทีเนี่ย อยากแสดงความคือคิดว่าอาจารย์หลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี้อะค่ะเขามีความคิดเห็นแต่ว่าอาจจะด้วยรู้สึกเขินอายนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นภาษาไทยได้ไหมคะแล้วให้อาจารย์ช่วยแปลภาษาอังกฤษ
0: ได้เลยค่ะได้ความยินดีค่ะอาจารย์ได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณ
0: มากเลยค่ะอาจารย์ดีค่ะค่ะอาจารย์คะเพื่อไม่ให้อาจารย์ต้องดูหมดทั้ง5ประโยคอาจารย์มาตี้บอกว่ากรุงเทพนะคะดูเฉพาะ1กับ2ค่ะประโยคที่1กับ2หัวหินประโยคที่3นะคะแล้วก็นราธิวาสประโยคที่4กับ5นะคะแล้วก็ทางนราธิวาสนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะคือตอบพูดเป็นภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะช่วยแปลให้ค่ะ

0: definitely. Want to go ahead and just review those two?
1: ค่ะสำหรับ2ประโยคแรกนะคะประโยคแรก Obamacare is a job killer นะคะท่านอาจารย์ก็ที่ในห้องส่งที่กรุงเทพก็บอกว่าก็เดาว่านโยบายนี้เนี่ยจะทำให้คนหลายคนนี้ตกงานนะคะอาจารย์ก็บอกอย่างเช่นอาจจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายนะคะค่ะแล้วก็สำหรับประโยคที่2นะคะก็ Obamacare is a federal takeover of health insurance ก็คือว่าอาจารย์นิรมนนะคะก็เดาว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนคนอเมริกันควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะว่าจะประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชนนะคะก็ได้นะคะแต่ว่าพอนโยบายนี้ออกมาก็กลายเป็นว่าเรื่องการประกันสุขภาพเนี่ยต้องไปจ่ายให้รัฐอย่างเดียวนะคะเพื่อที่จะได้รับบริการค่ะ
0: Right thanks let's go to Hua Hin for statement number 3 What do you think this statement means The unfettered marketplace is a better solution
2: I'm not sure about this but we try to guess that they talking about like health insurance systemSo we think that American people should have their own right to make a decision to buy the health insurance by themselves. So they have to think about pro and cons that the health insurance company offer them. So I think that there should be their own right to make a decision not to force by the government to pay. That's all. Thank you.
0: Right. Okay. Okay. Yeah. So again, this author thinks that this is not true, but...He said this is a myth, but the meaning of this myth is people should be able to choose. The idea of the unfettered marketplace means I go to the store, I pick the things I want, I buy them, I go home. Nobody tells me what to buy. So this is a view that perhaps some people hold. Okay, let's go down to Narottawat, and we agree that it's just fine.For somebody to share in Thai, and we will translate up here. So, who would like to address number 4? Leave it to the states; they'll fix it. What do you think that means in the American context?
3: And I try to find people who want to share with us. Okay. And for number 4, we have two different ideas about that. First one is.Leave it to the states, they'll fix it. For me, I think it not to make a big deal over it somehow. Politicians will lead it in the way they want. They don't really listen to people's voice. And we have another idea.
4: I think it's different. It's the opinion from citizens of America. Each state government will take care of their own health care.
0: Okay, great. I'm not going to say which one I think is right or wrong, but I think it's interesting. Isn't it interesting that you have two different ideas? And that's the whole point of a critical reading exercise, is to accept the different ideas as being a starting point. Afterwards, then, of course, you will go and read the article or have your students read it later. But you start from different places in terms of...What you wonder. How about the fifth statement? What do you think that means? Obamacare is a loser. Run against it. Run from it. But for heaven's sakes, don't run on it. What is that all about, do you think?
3: On this topic, we agree that like against its policy and want to strike for it, to make a strike.
0: So, oh, I see.So the whole idea of how are people going to react if Obamacare carries forward? Are they going to rise up against it? Okay, that's a reasonable question, a reasonable perspective. And when you have a chance to go and read the article, you can then test whether or not you're correct.So let me do that, and then I'll summarize.
1: ค่ะก็ทั้งสองประโยคนี้ค่ะประโยคแรกก็มีการตีความนะคะที่ต่างกันท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่บอกว่า leave it to the states เนี่ยท่านหนึ่งก็บอกว่าก็ปล่อยให้ทำไปเถอะให้นักการเมืองก็ทำไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วนักการเมืองนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ตีความว่าควรจะให้รัฐเนี่ยดูแลแทนนะคะไม่ใช่รัฐบาลกลางแต่ว่ารัฐเพราะว่าอเมริกาเขาแยกเป็นรัฐนะคะส่วนประโยคที่5ก็หมายความว่าก็คือมันมีความ ถ้าเผื่อว่าโอบามาทำอันนี้นะคะนโยบายนี้ก็อาจจะแพ้เลือกตั้งก็ได้นะคะทีนี้อาจารย์ก็ลองกลับไปดูอ่านบทความดูนะคะว่าที่อาจารย์ตีความนี้ถูกหรือไม่ค่ะ
0: All right I want to just do a quick summary of what we've just done and then touch on assessment briefly which we will then pick up on more next time What I wanted to make the point about is in this idea of critical reading whatYou're really doing is you think about the text that you're going to bring to your classes and topics that are of interest to your students, and you're thinking about a ways of getting the students involved in the topic even before they read anything. As my colleagues here were saying, we're familiar with the concept of reading between the lines. We know there's more than just what's written down. There's people's opinions, ideas, thoughts,But what we're trying to do with a critical reading activity is we're trying to get our students engaged already with using their powers of thinking, their critical thinking skills, their prediction skills, their guessing, because then they're already engaged with the text in a different way. And this is a different kind of literacy than just being able to read the words on the page. Would you go ahead and argue with that?
1: Okay.ก็อาจารย์มาตี้ได้สรุปนะคะว่าก่อนที่เราจะคือตอนทักษะในการอ่านเนี้ยนะคะที่เราสอนนักเรียนเนี่ยเอาเท็กซ์ให้นักเรียนอ่านแต่ก่อนที่จะอ่านเนี้ยนะคะก็นำไปสู่ pre-reading ที่ทำเมื่อกี้นะคะซึ่งอาจจะให้นักเรียนได้ลองช่วยกันตั้งคำถามนะคะดูหัวข้อหรือว่ามีคำถามนำให้เนี่ยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เขาเนี่ยคิดอะไรที่พยายามเชื่อมโยงนะคะกับสิ่งที่เขากำลังจะได้เรียนสิ่งที่เขากำลังจะได้อ่านนะคะอย่างที่เราใช้คำว่าสกีมานะคะเชื่อมโยงสิ่งที่เขาเคยรู้มาก่อนสิ่งที่เขาเคยได้รับทราบมานะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยรู้จักกันที่จะเดาใช้ความคิดวิเคราะห์ซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของ critical reading skills ค่ะ
0: All right because the time has run by so quickly I'm just going to put out this topicAnd we will begin next time at this point, okay? So the question that we will start with in 2 weeks is, what makes assessment so difficult in an online environment? We know that assessment is difficult anyway, but why does it become even more difficult when students are working online? And we'll start with that. You'll see on the slides a few ideas.That we will touch on beginning next time and some solutions. So we'll go into this with some detail when we get together next. But I just wanted to make sure that you had the assignment that will be due on the fifth session, which is in, I forgot the date of the fifth session. Do we know what the date is?Anyway, the idea is for you to experiment with critical reading skills in your classes and bring some examples or send them to Shay ahead of time. So the fifth session is already in September, I'm sure. So the next one is August 10th and then it's the 20th. Yeah, it'll be in early September. So you have some time.But don't forget to practice a little bit with this idea. And we will be together again on Friday, the 10th of August, all together here. I'll let Arjun Naraporn just review all that.
1: ค่ะ สำหรับหัวข้อประเมินผลนะคะอาจารย์มาตี้ก็จะขอไปกล่าวถึงในคราวหน้านะคะการประเมินงานที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลจากออนไลน์มาใช้นะคะ สำหรับการบ้านนะคะสำหรับเซสชั่นหน้านะคะก็คือให้อาจารย์ขอโทษค
0: ่ะ Sorry
1: ค่ะอาจารย์ลองนำตัวอย่างนะคะงานของนักเรียนนะคะที่เกี่ยวกับ critical thinking critical reading skill นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเป็นเท็กซ์ของอาจารย์ที่ใช้สอนอยู่เนี่ยก็ได้แต่ว่าอาจารย์ไปกระตุ้นให้เขาอย่างเช่นตอน pre reading ก็ได้ลองคิด นะคะตั้งคำถามขึ้นมานะคะ

0: ที่จะเป็นในเชิงวิเคราะห์ที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมหาเหตุผลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าคำถามที่หลังจากอ่านแล้วตั้งคำถามเพิ่มเติมที่ไปในเชิงวิเคราะห์ก็ได้นะคะก็น่าจะเป็นคำถามที่นอกเหนือจากในหนังสือนะคะที่เราสอนกันนะคะคำถามที่นักเรียนคิดขึ้นเองนะคะแล้วก็อาจารย์นำข้อมูลนั้นมานำเสนอด้วยนะคะก็จะเป็นเซสชั่นที่5ซึ่งก็ถัดจากนี้ไปอีก4สัปดาห์นะคะค่ะอาจารย์ลองนับไปเพราะว่าเรานี้จะมีเซสชั่นละ2สัปดาห์ต่อครั้งนะคะค่ะเพื่อที่จะมานำเสนอให้อาจารย์เชค่ะ
1: โอเค so that brings us to the end of today thank you so much ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ see you in 2 weeks
0: ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะท่านอาจารย์จากที่นราธิวาสนะคะท่านอาจารย์จากหัวหินโรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็ท่านอาจารย์ที่มาจากหลายแห่งนะคะที่อยู่ในห้องส่งที่กรุงเทพหวังว่าคงพบกันอีกในคราวหน้านะคะอีก2อาทิตย์ค่ะค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นและครั้งที่2ออกอากาศในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หลังจากที่คุณครูทิพวรรณนำนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุมาใช้สร้างความสนุกและการเรียนรู้ให้กับเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่นไปแล้ว2ขั้นตอนคือขั้นที่1ขั้นนำและขั้นที่2ขั้นดำเนินการสอนวันนี้เราจะมาติดตามเทคนิคการจัดการเรียนการสอนขั้นที่3ขั้นขยายประสบการณ์และขั้นที่4ขั้นทบทวนและประเมินผล
1: ขั้น consolidationก็คือขั้นขยายประสบการณ์นำทฤษฎีของพหุปัญญาเข้ามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2: Are you ready?
3: Yes, I am!
2: เด็กๆที่น่ารักทุกคนจ๋าเดี๋ยวคุณครูแลนจะพาเด็กๆ เข้าสู่ฐานกิจกรรม5ฐานวันนี้อยากไปหรือยังอยากหรือยังคะใครอยากแล้วใครอยากแล้วยกมือขึ้นสูงๆเอามือลงน่ารักมากเลยต่อตัวเป็นรถไฟก่อนเราจะไปกับขบวนรถไฟที่น่ารักนะคะเด็กวัยนี้ต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วการเล่นนั้นก็จะต้องเป็นการเล่นแบบธรรมชาติแต่ละฐานเนี่ยมันจะเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์หรือว่าเรื่องที่เราได้เรียนรู้ในวันนี
0: ้ฐานที่1คอมพิวเตอร์ไทม์
2: เริ่มแรกเลยนะคะเด็กๆหยิบหูฟังมาใส่ก่อนนะคะหยิบหูฟังมาใส่ก่อนตอนนี้บนจอของเรานะคะมีอยู่4รูปภาพเด็กๆเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวพิงกุก่อนนะคะ
4: Where is the ball?
2: ในคอมพิวเตอร์ไทม์เนี่ยเด็กๆจะได้ฝึกทักษะการฟังการคิดการตัดสินใจและการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับกล้ามเนื้อตา
5: พหุปัญญานี่ก็เป็นทฤษฎีทางปัญญานะคะที่มีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีความฉลาดได้หลากหลายหลายด้านนะคะแล้วก็สามารถจะพัฒนาพร้อมๆกันได้หลายด้านเช่นลักษณะฐานกิจกรรมที่เป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งเรามองว่าคอมพิวเตอร์นี่ไม่เห็นมีอะไรทำไมให้เด็กเล่นคอมพิวเตอร์แต่จริงๆแล้วถ้าเราลองวิเคราะห์ดูก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะมันก็พัฒนาในเรื่องของภาษาแน่นอนอยู่แล้วอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นความฉลาดที่เด็กอาจจะพัฒนาได้คือเรื่องของการเข้าใจตัวเองการเล่นคอมพิวเตอร์มันเป็นเกมใช่ไหมคะเด็กจะต้อง make decision ในการเลือกเกมมา1เกมนะคะพอเด็กกดแล้วได้เกมแล้วเด็กก็จะต้องfollow instruction คือทำตามว่าจะต้องกดอะไรคำตอบถูกหรือผิดถ้าคำตอบถูกให้กดอะไรต่อไปถ้าคำตอบผิดจะต้องทำอย่างไรจนกระทั่งเกมจบพอเกมจบแล้วเด็กก็จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเล่นเกมต่อไปหรือไม่หรือว่าจะพอเพราะนั้นเป็นการที่มุ่งมั่นนะคะเป็นความมุ่งมั่นของเด็กที่จะทำอะไรด้วยตัวเองจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อย
0: ฐานที่2พิงกุแลนด์แมทAnd figurines.
2: เอามือไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆช่วยครูเล่นตาม Here is a
6: rocket.
2: Here is a rocket. Here is a
6: train.
2: Here is a train. จ้าเดี๋ยวครูเล่นชี้เด็กๆพูดนะคะ Here is a
6: ball.
2: A truck. Oh, very good. ในฐานนี้ก็จะฝึกให้เด็กได้พูดประโยคแล้วก็ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นอากิเป็นพิงกุพิงกุวอนซะเลือกมา1บาทลูกพิงกุวอนซะพิงกุวอนซะมามี่ says มามี่ says มามี่ says no เราจะฝึกให้เขาได้พูดทุกคนถ้าเราเรียนโดยรวมใช่ไหมคะบางคนพูดบางคนไม่พูดเราไม่รู้ถ้าเด็กจำนวนเยอะแต่พอเข้าฐานแบบนี้เราจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้พูดได้ไหมจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ เราก็จะแก้ไขเขาในขณะนั้นเลย Grandpa wants a Grandpa wants a rocket Daddy wants a train
6: Mommy wants a ball
2: Very good Mommy says no
0: ฐานที่3 modeling play
2: ฐานนี้เราจะฝึกให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในการบีบนวดHello everyone เดี๋ยวเด็กๆจ๋าทาครีมก่อนจะได้ไม่ติดมือเด็กๆจ๋าสีอะไรคะ
6: สีม่วง
2: สีม่วงภาษาอังกฤษว่าไงคะ purple
6: purple
2: very good สีอะไรคะสีน้ำเงินอะ blue สีอะไรคะ
6: ส
2: ี
6: เข
2: ีย
6: ว
2: สีเขียว green very good
5: จุดเด็ดของครูทิพวรรณก็จะมีเรื่องของ interaction ซึ่งดีมาก interaction คือปฏิสัมพันธ์ของครูที่มีกับเด็กเนี่ยในเรื่องของภาษาจะเห็นว่าคุณครูพูดกับเด็กอยู่ตลอดเวลานะคะคุณครูพูดเด็กตอบคุณครูถามเด็กตอบเด็กถามคุณครูตอบมันจะทำให้เด็กเนี่ยได้มีสิ่งเร้าในการที่พูดแล้วใช้ภาษาอยู่ตลอดเวลา
2: เราจะปั้นบอลก่อนไหม The pink one's a ball อาจจะเสริมด้านจินตนาการเข้าไปปั้นของเล่นตามจินตนาการของเขาPinku wants a Mommy says Mommy says no very good Pinku wants a ball
6: Pinku wants a ball
2: Mommy

0: Mrs.
1: The Mrs.
0: Oh, very good. ไหนโชว์อาบอของตัวเองสิ
2: Here is a ball.
0: พูดพร้อมกัน
2: Here is a ball.
0: Pinku wants a ball. Pinku wants a
2: ball.
0: But Mrs. No.
3: ฐานที่4 Letters and Numbers Book.
0: วันนี้เราจะฝึกเขียนตัว N เรากับตัว O กันนะคะเดียลูกจ๋าคนสวยฐานที่4ก็จะเป็น Letter and Numbers Book ก็คือฝึกการเขียนที่ถูกต้องตามหลักการเขียนแล้วก็ฝึกการจับดินสอ
3: ฐานที่5 Art and Craft
0: ฐานนี้ก็จะฝึกคิดจินตนาการของเด็กความคิดสร้างสรรค์แล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กในการใช้มือหยิบจับสิ่งต่างๆในการประดิษฐ์เดี๋ยววันนี้เราจะทำร็อกเก็ตให้กับใครคะให้กับใครนะ
1: พี่กู
0: ให้กับพี่กูเพราะว่ามามีไม่ซื้อให้มามี says no เด็กๆหยิบอันนี้คนละ1ชิ้นลูกแล้วขณะที่เขาประดิษฐ์เนี่ยเขาจะได้เชื่อมโยงกับคำศัพท์ด้วยเช่นวันนี้เขาประดิษฐ์ a rocket ขณะที่ทำไปเขาก็จะเชื่อมโยงกับคำศัพท์ที่เขาได้เรียนรู้ไปด้วยโอ้ได้แล้วเกือบเป็น a rocket แล้ว
2: Here is
0: a rocket very good no invery good เป็นการประเมินเขาว่าเด็กคนนี้จำได้ไหมเด็กคนนี้จำคำศัพท์ใหม่วันนี้ได้ไหมถ้าจำไม่ได้เราก็จะเป็นการทบทวนให้เขา Pinku wants a
2: rocket
0: Mommy says วันนี้เราจะเอา rocket นี้ไปให้ใครนะคะ
4: การย้ำซ้ำทวนก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะจะเห็นว่าการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมันไม่ใช่ของง่ายแต่จะให้เด็กท่องแบบท่องศัพท์นะคะไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยเด็กจะไม่ชอบเพราะท่องอีกแล้วท่องอีกแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเอาคำศัพท์หรือเอาวลีหรือประโยคเนี่ยมาทำกับรูปแบบใหม่ทำในกิจกรรมใหม่เด็กก็จะสนุกและมีความสุขในการเรียนรู
0: ้หลังจากที่เราจัดกิจกรรมตรงส่วนนี้แล้วนะคะ Review and Assessment เราก็จะมาทบทวนเขาด้วย Flashcard อีกทีนึง Here is a board
2: Here is a board
0: Pinku wants a board
2: Pinku wants a board
0: Mommy says no
2: Here
0: is a ball
2: Here is a ball
0: Pinku wants a ballMommy says no แล้วก็จะจบด้วยซอง time
5: Kingu look Kingu choice a boat
0: a train a truck look at all the toy please mommy I want a boat เราก็จะมีการทดสอบออนไลน์เด็กๆแต่ละคนจะมีรหัสเป็นของตัวเองแล้วก็คีย์รหัสเข้าไปตัวเทสก็จะขึ้นมาเพื่อที่จะประเมินผลเขา
5: A boat Good
0: สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปิงกูเนี่ยนะคะณเวลานี้เราก็จะจบ2ภาคเรียนแล้วผลที่ออกมากับตัวเด็กๆเราจะเห็นว่าเด็กๆเขาเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานความเป็นครูแค่เขามาเรียนกับเราแล้วเขามีความสุขสนุกเราก็มีความสุขอ
4: ยากจะฝากนะคะข้อคิดถึงคุณครูปฐมวัยที่จะสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะก็คืออย่ากลัวค่ะภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ว่าคุณครูต้องหาเวลาให้กับตัวเองก็คือต้องฝึกนะคะฝึกพูดคำศัพท์นะคะฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องถ้าเรามีสื่อการสอนมาช่วยให้ครูเนี่ยสอนง่ายขึ้นอย่างเช่นสื่อของพิงกูที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นมัลติมีเดียคือมีลักษณะสื่อที่หลากหลายมากมันจะช่วยให้เด็กสนุกนะคะแล้วครูสอนได้ง่ายขึ้นการที่คุณครูจะเอาเรื่องสิ

0: ที่ดูเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้คุณครูก็อาจจะเอาภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไปแต่งเป็นนิทานนะคะโดยใช้การ์ตูนประกอบหรืออาจจะใช้สื่ออื่นๆอย่างเช่นหุ่นนิ้วมือนะคะหรือสื่ออย่างอื่นที่มีอยู่ในห้องเนี่ยไปเล่าเป็นนิทานแต่งเพลงเองก็ได้นะคะโดยการหาทำนองของเพลงที่สนุกสนุกในปัจจุบันแล้วใช้ภาษาเนี่ยใส่เข้าไปในตัวทำนองที่สนุกสนุกนะคะแล้วก็ให้เด็กร้องการจัดฐานกิจกรรมเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย1ฐานกิจกรรมพยายามให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาทางปัญญาที่หลากหลายอย่าคาดหวังการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเด็กปฐมวัยสูงเกินไปสิ่งที่เราคงต้องการก็คือเพียงแต่ให้เด็กมีทักษะภาษาอังกฤษบ้างฟังพูดอ่านเขียนรู้ศัพท์บ้างเรียนรู้อย่างสนุกสนานบ้างนะคะจัดกิจกรรมที่เด็กชอบมากแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ
1: สำหรับในอนาคตต่อไปประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในประชาคมอาเซียนซึ่งภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นภาษาที่สำคัญคุณครูไทยเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองในเรื่องภาษาอังกฤษให้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าในตัวคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าที่จะออกเสียงกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วมันก็ส่งผลดีให้กับตัวเด็กก็คือเด็กเขาก็จะมีความมั่นใจในตัวเองที่จะพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วย

0: ลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม90กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เรา

0: ลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
1: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์เวลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1ถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า N ฝั่งนึงมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์เว้าถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์เว้าและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์และดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขั้นต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้
หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: บัดทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาตามไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อ่ำเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อ

0: ขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
4: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัย

0: พราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
2: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
3: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
0: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
5: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีน carrier นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะ osmosis ค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายต่อไปนะครับเป็นการเคลื่อนที่นะครับของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะครับเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโตซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโตซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโตซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อย

น้ำเป็นไงคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์ว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะuptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการ

คลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็น osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: รียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง BLTV ผ่านทาง www.bltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีส

0: บายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่

กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v สูงออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆนะถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็นศูนย์นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับที่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นศูนย์เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มัน
อัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่15ตุลาคม2569นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังรอสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่ก็อาจจะต้องรอกันไปอีกสักพักนะคะเพราะว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ทุกคนยังต้องพกร่มกันนะคะยังมีโอกาสที่จะเจอฝนอยู่ค่ะแล้วเกิดจากอะไรเราไปดูเลยค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญในวันนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนค่ะปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะและมีลมค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ประเทศไทยยังมีฝนอยู่ในวันนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทุกท่านสามารถดูได้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะส่วนคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดเลยฝนแบบนี้ระวังลมกระโชกแรงด้วยนะคะภาคกลางยังมีฝนค่อนข้างมากร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลงมาถึงพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ

มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราไปจนถึงพื้นที่ชายฝั่งชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงใครมีแผนเดินทางอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและเผื่อเวลากันด้วยนะคะสรุปว่าวันนี้นะคะแม้ว่าภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ต้องย้ำเลยค่ะว่านอกจากจะต้องพกร่มแล้วเนี่ยระวังเรื่องลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนสะสมด้วยนะคะดังนั้นติดตามพยากรณ์อากาศเอาไว้อย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะดูแลตัวเองเดินทางให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: สมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระ

0: นามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระพชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงา
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค

ัชกาลที่9ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ในดวงใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนเพราะนอกจากพระองค์ยังทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งและเชี่ยวชาญแล้วพระองค์ยังสอนให้ทุกคนรู้จักแบ่งปันและสร้างไมตรีที่ดีต่อกันด้วยค่ะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อกับพี่โนนิได้

0: ะต้องทำข้อสอบจำนวน100ข้อค่ะแบ่งกัน3คนค่ะ3ส่วนกันแบ่งกันทำ
1: แล้วก่อนที่จะไปสอบก็ต้องไปลงทะเบียนที่ช่องมี
2: ในข้อสอบก็ยากเลยค่ะ
1: ถ้าเป็นเรื่องที่เราได้เรียนแล้วก็จำง่ายบ้างนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปพัฒนาประเทศค่ะ
2: เป็นเด็กดีของประเทศครับ
0: ทำความดีค่ะ

ากในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นนิดเมื่อทรงพบปัญหาที่ราษฎรประสบพระองค์ก็ทรงศึกษาและประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาต่างๆทรงประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานต่างๆมากมายทั้งงานพัฒนาพันธุ์ข้าวงานพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินหญ้าแฝกกังหันน้ำใช้พัฒนาและที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องของวิทยาศาสตร์สำหรับโนนี้ก็คือเรื่องโครงการฝนหลวงค่ะโครงการนี้เป็นต้นแบบให้หลายประเทศมาศึกษาดูงานฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะนำความชุ่มฉ่ำเมื่อสุขชีวิตเกษตรกรชาวไทยแล้วยังเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติด้วยค่ะ

0: พลอยใสและเพื่อนๆต่างก็มีแรงบันดาลใจที่ดีและรู้จักนำมาปรับใช้เพื่อนๆเองก็ทำได้และควรถ่ายในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: โอเคไหมพลอยใสโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซฟ
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญของบ้านเมืองเราจึงควรสนับสนุนให้มีการค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะและความต้องการของประเทศขึ้นใช้เองอย่างจริงจังถ้าเราสามารถค้นคิดได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นการประหยัดและช่วยให้สามารถนำไปใช้ในงานต่างๆได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและครบ120ปีว่ากอของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2531

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์
2: จเครดิตเขาไฟสายไวเลสติดไฟสาย
0: โอเค

การขับรถช่วงฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถโดยไปปัดน้ำฝนกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วระบบเบรกหยุดรถได้อย่างปลอดภัยยางรถยนต์มีดอกยางละเอียดร่องยางลึกและเติมลมยางให้มากกว่าปกติจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงรวมถึงจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ใช้งานยามฉุกเฉินสำหรับการขับรถช่วงฝนตกผู้ขับขี่ควรปรับที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้เสียการทรงตัวกรณีฝนตกหนักควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถไปต่อหากมีละอองฝ้าเกาะกระจกรถควรปรับแอร์ให้อุณหภูมิในและนอกรถใกล้เคียงกันเปิดใช้ที่ปัดน้ำฝนลดกระจกข้างลงเล็กน้อยหรือเปิดสวิตช์ขดลวดความร้อนบริเวณกระจกหลังทั้งนี้การเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฝนตกด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขวัญข้าวแห่งแผ่นดินด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของการเพาะปลูกทำนาทำไร่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินและจัดการน้ำจนทำให้การเพาะปลูกนั้นมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ประเทศมีรายได้และความมั่นคงตลอดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันสุดพรรณนาพระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้สืบสารรักษาต่อยอดแผ่นดินเกษตรจากพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีและบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามจากสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวสู่กรุงศรีอยุธยาเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสู่กรุงธนบุรียุคสมัยของการขยายพื้นที่ทำนาและกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมและจัดการด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องรัชกาลที่หนึ่งทรงฟื้นฟูราชประเพณีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเกิดโรงสีข้าวในรัชกาลที่4มีกระทรวงเกษตราธิการในรัชกาลที่5โดยทรงตั้งนาทดลองที่คลองรังสิตรัชกาลที่6ทรงเป็นนักอนุรักษ์พันธุกรรมทรงรวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากทั่วราชอาณาจักรจำนวน 4,000 ตัวอย่างมาคัดเลือกหาพันธุ์ที่ดีที่สุดรัชกาลที่7ทรงนำข้าวไทยไปประกวดข้าวโลกที่ประเทศแคนาดาส่งผลให้ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรางวัลอื่นอีก8รางวัลรัชกาลที่8ทรงให้กำเนิดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติวันที่5มิถุนายนรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าวเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยคนไทยไม่ควรซื้อข้าวกินและมีพระราชดำรัสเมื่อพุทธศักราช2536ความว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกอีกทั้งทรงโปรดให้ใช้พื้นที่ในพระราชวังสวนจิตรลดาเป็นที่ทำนาปลูกข้าว

จัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10มหาราชาผู้ทรงพิทักษาทรัพย์แผ่นดินพระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสานแผ่นดินข้าวแผ่นดินเกษตรมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทรงตามเสด็จพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีภาพที่พระองค์ทรงขุดดินทรงปลูกต้นไม้ทรงขับรถไถนาทรงหว่านข้าวทรงเกี่ยวข้าวเป็นภาพที่เจนตาประชาราษฎรมาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมพัฒนาบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรเสมอมายกตัวอย่างเช่นในปี2543ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านข้าวพันปทุมธานี1ณแปลงนาบ้านนาป่าตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเกี่ยวข้าวดังกล่าวด้วยคลินิกเกษตรที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในพระองค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่แก่ประสบนิกรพระองค์ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการพระองค์ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพืชพันธุ์ที่งดงามอุดมสมบูรณ์และรอยไถแรกแห่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เกษตรกรอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคือความงามสง่าของพระราชพิธีแห่งสยามประเทศที่สืบทอดมาแต่ครั้งสุโขทัยได้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกว่าเป็นพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสืบทอดนำปฏิบัติเพื่อประสบนิกรและความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองและที่สำคัญในห้วงของสถานการณ์โควิดประชาชนยากลำบากพระองค์ทรงพระราชทานจัดสรรที่ดินฟาร์มตัวอย่างที่สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ทั่วประเทศเริ่มต้น30แห่งจากจำนวนทั้งหมด61แห่งและเหนืออื่นใดทรงต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระราชบิดาโดยใช้พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างเพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของพระราชบิดาในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเรียนรู้ที่จะสืบสานทฤษฎีใหม่เป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปจุดประสงค์หลักคือให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองขยายผลทฤษฎีใหม่โดยประยุกต์เข้าด้วยกันพระหัตถ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยที่คอยประคับประคองให้ชาวไทยอยู่ในแผ่นดินอย่างสุขสบายไม่ว่าจะยุคสมัยไหนพระองค์ก็จะยังอยู่เคียงข้าง

ในอดีตบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันที่อุดมด้วยทรัพยากรอันมีค่ามีสภาพเสื่อมโทรมจากการทำประมงที่ผิดวิธีการจับสัตว์น้ำเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติอีกทั้งป่าชายเลนประการสำคัญของพื้นที่ชายฝั่งถูกบุกรุกทำลายส่งผลให้น้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่ราบลุ่มทางการเกษตรจนเกิดปัญหาดินเค็มและผลผลิตได้รับความเสียหายนำไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขาเพื่อปักหลักหาที่ทำกินใหม่ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลผ่านใต้แนวคิดการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลบูรณาการความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับผู้ปัญญาคนในท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้บริเวณพื้นที่สูงมีการปลูกป่าทดแทนการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นแก่บริเวณแนวคันรวมไปถึงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินทำให้ปัจจุบันอ่าวคุ้งกระเบนมีพื้นที่ป่าบกมากถึง 11,370 ไร่พลิกภูเขาร้างแล้งกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในพื้นที่รอยต่อบริเวณเชิงเขากับป่าชายเลนมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนพื้นที่ตลอดชายฝั่งได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสร้างสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่รวมถึง 1,300 ไร่และยังมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลมุ่งเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างบ้านป่าจัดตั้งธนาคารปูไข่ส่งเสริมการอนุรักษ์ปะการังและหญ้าทะเลในพื้นที่กว่า926ไร่ตัวชี้วัดความสำเร็จคือพยูนสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์หวนคืนถิ่นปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทำให้สามารถทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีจากการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรจากยอดเขาสู่ท้องทะเลตลอด32ปีทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 700,000 คนเลยทีเดียวอ่าวคุ้งกระเบนพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมได้พลิกฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนับเป็นรางวัลจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญในการคร่าชีวิตคนไทยการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยวันนี้ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับปภ.จะพาคุณผู้ชมไปเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทางดังนี้ 1. เตรียมร่างกายให้พร้อมโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงอีกทั้งไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที 2. ตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งานด้วยการสังเกตการทำงานของระบบเบรกยางรถยนต์สัญญาณไฟและเครื่องยนต์หากมีอาการผิดปกติไม่ควรนำรถไปใช้งานเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงจัดสภาพเส้นทางจากแผนที่ระบบนำทางหรือเจ้าหน้าที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากความไม่ชำนาญเส้นทางพร้อมวางแผนและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยชำรุดหรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซม
1: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเลือกและศึกษาเส้นทางที่มีความปลอดภัยรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันนะคะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะวันนี้มีคำแนะนำดีๆสำหรับการเดินทางมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการปรับเบาะที่นั่งกระจกรถและก็การจับพวงมาลัยด้วยท่าทางที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนั้นนอกจากจะทำให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยมองเส้นทางได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปรับอุปกรณ์ประจำรถให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางดังนี้ 1. เบาะนั่งปรับไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไปเว้นระยะห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนโดยแผ่นหลังแนบชิดพนักพิงไม่อยู่ในลักษณะเอนหลังกึ่งนอนขับจะช่วยผู้ขับขี่เหยียบแป้นเบรกคลัชและ

0: ้นพร้อมปรับกระจกมองหลังให้อยู่ในระดับที่สายตามองเห็นเส้นทางด้านหลังได้อย่างชัดเจนที่สำคัญต้องมองไม่เห็นศีรษะของผู้ขับขี่3. พวงมาลัยโดยปรับตำแหน่งพวงมาลัยให้อยู่ในระดับที่ผู้ขับขี่มองเห็นแผงหน้าปัดรถในขณะขับรถมือขวาของผู้ขับขี่
1: ตอนนี้นะคะคือการลดความเสี่ยงอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความสุขในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะแล้วกลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันนะคะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอุปกรณ์นิรภัยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่ทำให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นสามารถที่จะลดการบาดเจ็บรุนแรงไปจนถึงลด
2: สาธารณภัยขอแนะการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีดังนี้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถเมื่อประสบอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะเหนี่ยวรั้งไม่ให้ร่างกายผู้ประสบเหตุพุ่งกระแทกอุปกรณ์ต่างๆในรถหรือกระเด็นออกนอกรถจึงช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตหากนำเด็กเล็กโดยสารรถควรจัดหาเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กโดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดรูปร่างและส่วนสูงของเด็กหากไม่มีควรให้เด็กนั่งเบาะหลังรถห้ามนำเด็กนั่งตักผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านหน้ารถเพราะเมื่อประสบอุบัติเหตุเด็กจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งโดยเลือกใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานและมีขนาดพอดีกับศีรษะปรับความตึงและล็อกสายรัดคางให้กระชับจะช่วยป้องกันไม่ให้หมวกนิรภัยหลุดออกจากศีรษะกรณีประสบอุบัติเหตุ
1: นับเป็นวิธีง่ายๆนะคะในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้อีกวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณครูจะวางนับ1ถึง3พร้อมกัน
1: ได้1 2 3
0: อ้าวค่อยๆวางเลยครับค่อยๆวางใครเห็นเป็น2ท่อนยกมือเอามือลงใครเห็นเป็นท่อนเดียวนี่ขอเชิญเลยครับเดี๋ยวอ้อมมาทางนี้บางทีมุมมองอาจจะไม่เหมือนกันพอมามองตรงนี้ท่อมีกี่อันนะครับ
2: 2ท่อน
0: 2ท่อนนะครับท่อที่จริงมันจะอันบนหรืออันล่างที่มองเห็นอันบนหรืออันล่าง
2: อันบน
0: อันบนเขาบอกอันบนอ้าวลองหยิบสิของจริงครับใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับท่อนบนอันไหนที่เป็นจริงดูสิครับหยิบสิ
2: ใช่ครับ
0: ช่อนข้างล่างใช่เลยครับเดี๋ยววันนี้บทเรียนวันนี้ต่อไปเราจะมาทดลองต่ออีกนะครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนี
3: ้จากท่อที่นักเรียนมองเห็นว่าหักเป็น2ท่อนครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มทำการพิสูจน์ในเรื่องของการหักเหของแสงนักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนรู้และจินตนาการของตนเอง
0: ตะกี้ที่เราทดลองไปนะครับเป็นเรื่องของการหักเหของแสงท่อนี้หักเป็น2ท่อนเกิดการหักเหถ้าเราลากเส้น ที่ลากตั้งฉากเนี่ยระหว่างผิวน้ำเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเส้นปกตินะครับทีนี้พอวางลงไปปุ๊บก็จะเห็นว่า

0: มันหักเหถ้าเป็นจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปสู่ความหนาแน่นมากซึ่งน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นมากรังสีของมันจะหักเหเข้าหาเส้นปกติมันจะเบนเข้าหาเส้นปกติต่อไปเราจะมาทดลองสนุกกับแก้วมหัศจรรย์ให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปบางคนวาดรูปปลาทูหน้าปลาทูตัวปลาทูบางคนก็วาดก้างปลาทูเสร็จแล้วเอาแก้ว2ใบเนี้ยมาประกบกันจากนั้นจุ่มลงไปในอ่างปลาเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นในการเรียนเรื่องของการหักเหของแสงนะครับผมก็ได้เอาเรื่องของแก้วล่องหนมหัศจรรย์มาใช้นะครับเพื่อให้เด็กเกิดความสงสัยก็คือว่าเอาแก้วใบที่1ใบที่2นี่มาวาดรูปภาพนะครับวาดภาพเสร็จก็เอาแก้วมาซ้อนกันให้รูปภาพมันตรงกันหลังจากนั้นนะครับพอเราจุ่มลงไปในอ่างปลารูปภาพนะครับบางภาพมันหายไปก็จะเห็นแต่เฉพาะแก้วใบข้างบนอย่างเงี้ยครับเด็กก็เกิดความสงสัยอยากรู้ก็มีความสนุกนะครับเพราะใจเกิดความสนุกขึ้นมาก็อยากรู้ต่อว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับลองจุ่มไหมลูกจุ่มไหมช้าลองจุ่มสินกหายใช่ไหมนกหายใช่ไหมพอยกขึ้นมานกเห็นไหมครับ
1: เมื่อนำแก้ว2ใบจุ่มลงไปในน้ำภาพที่อยู่บนแก้วด้านนอกก็จะหายไปทำให้นักศึกษาและสนุกไปกับการทดลอง
0: การที่ทำให้เด็กเกิดความสนุกหรือว่าเกิดความสงสัยเนี่ยมันต่อยอดให้เด็กอยากเรียนรู้อะไรต่อไปภายภาคหน้านะครับซึ่งจะเป็นแก้วใบนี้มีรูปกรงนกส่วนแก้วใบนี้เป็นรูป
2: นก
0: อะไรนะครับนักเรียนจับตาดูคุณครูอย่าเอาแก้วใบที่มีกรงนกนะครับเข้าไปนักเรียนคิดว่าจะเห็นนกหรือว่ากรงนกครับ
2: เห็น
0: นกเราจะมาพิสูจน์ดูว่าเห็นนกหรือว่ากรงนกกันแน่มาดูคำตอบนะครับปึ๊บเด็กจะสงสัยมากว่ารูปที่อยู่บนแก้วมันหายไปไหนแล้วมันหายไปได้อย่างไรเด็กต้องเข้าใจว่าตัวกลางที่มากกว่า2ชนิดขึ้นไปเมื่อแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราซึ่งผ่านตัวกลางตั้งแต่2ชนิดที่มีความหนาแน่นต่างกันเนี่ยมันจะทำให้การมองเห็นของเรานี่คลาดเคลื่อนไปครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับการหักเหของแสงถ้าแสงผ่านอากาศผ่านตู้อ่างปลาเนี่ยแล้วก็ผ่านน้ำลงไปรังสีของแสงเนี่ยมันจะเบนนี่เป็นเรื่องของการหักเหของแสงผ่านอะไรนะครับตัวกลางโปร่งใสกี่ชนิดขึ้นไป
2: 2
0: ชนิดขึ้นไปทีนี้มาดูจากตรงนี้นะครับมาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าถ้าแสงดูนะครับถ้าแสงเนี่ยผ่านมองจากอากาศผ่านมายังน้ำรังสีของแสงเนี่ยมันก็จะเบนเข้าหาเส้นลึกลงไปซึ่งมันเกิดจากการอะไร
2: หักเห
0: เกิดจากการหักเหของแสงนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นตำแหน่งปลาที่อยู่จริงนักเรียนครับเนี่ยนักเรียนมองดูสิว่ามีแสงอะไรบ้างเนี่ย
2: สีขาว
0: อ๋อมีขาวด้วยสีอะไรครับสีอะไร
2: สีแดงเข้ามีเหลือง
0: ถ้าไล่ตามสีม่วงครามน้ำเงินเขียว
2: เหลือง
0: แดงแดงวันนี้เราจะแยกแสงขาวของดวงอาทิตย์เนี่ยว่ามีทั้งหมดกี่สีไอ้นี่แหละเขาเรียกรวมแสงขาวเนี่ยว่าสเปกตรัมของแสงนะครับอย่างในเรื่องของสเปกตรัมของ

0: แสงนะครับผมก็ใช้วิธีการที่แบบง่ายๆที่สุดนั่นก็คือว่าเอากระจกเงาเนี่ยไปแช่ในอ่างน้ำหรือว่าจะเอากระบอกฉีดน้ำเนี่ยครับไปฉีดโดยหันหลังให้ดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันก็เป็นวิธีการง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเอามาให้เด็กๆได้ดูนั่นก็คือเป็นกล้องสายลุงนะครับ
1: อ้าวนี่อะไรครับเป็นกระป๋องน้ำอัดลมนะครับต้องปากระป๋องเห็นไหมคุณครูก็เอาแผ่นซีดีเนี่ยลอกออกมาได้แบบนี้คุณครูก็ใช้กรรไกรตัดให้เป็นแผ่นๆจากนั้นเราก็ปิดฝาตรงนี้ปิดฝาตรงนี้จากนั้นทุกคนก็มามองดูแสงจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์หรือว่าแสงจากหลอดไฟสีขาวก็ได้ส่องแล้วก็ให้มองด้านข้างตรงนี้จะเห็นเป็นสีอะไรเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้นักเรียนทดลองนะครับ
2: และเมื่อได้ส่องดูแสงแดดผ่านกล้องสายรุ้งที่ครูเตรียมไว้ให้ก็ทำให้การเรียนรู้เรื่องแสงสีทั้ง7สีกลายเป็นเรื่องที่สนุกและพวกเขาค้นพบได้ด้วยตัวเอง
0: ก็เอามาส่องดูแสงขาวของดวงอาทิตย์หรือว่าแสงหลอดไฟอะไรก็ได้นะครับเราก็จะเห็นแสง7สีที่อยู่ในข้างกระป๋องนะครับเด็กก็จะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมาได้ยังไงจริงๆแล้วหลักการนี้คือแสงผ่านรูเข้ามากระทบกับแผ่นซีดีแล้วเกิดการสะท้อนโดยมีฉากลับก็คือข้างๆกระป๋องนั่นแหละคือเป็นฉากลับเด็กก็จะสนุกและก็เข้าใจง่ายครับในเรื่องของสเปกตรัมของแสงนะครับตอนที่เราไปทดลองนะครับสเปกตรัมของแสงมีทั้งหมดกี่สีนะครับได้แก่สี
3: ม
0: ่วง
3: เข
0: ีย
3: ว
0: เหลืองแสดก่อนอื่นมารู้ก่อนนะครับว่าแม่สีของแสงสีมีสีอะไรบ้างไม่ใช่สีศิลปะนะครับ
3: น
0: ้ำเงินอะไรเขียวแล้วก็แดงการที่เด็กมองเห็นแสงสีดวงอาทิตย์มี7สีนะครับเขาบอกว่ามี7สีถ้าสมมุติว่าแสงสี7สีของดวงอาทิตย์รวมกันเป็นแสงขาวเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาว่าเอ๊ะมันเป็นแสงขาวจริงหรือเปล่าก็ต้องมีการพิสูจน์นะครับชึบนี่ให้นักเรียนตอบว่าถ้าคุณครูหมุนเปิดพัดลมเบอร์เนี่ยหมุนปุ๊บถามว่าแสง7สีเนี่ยรวมกันมันจะเป็นแสงสีอะไรปึ๊บ
4: เ
0: ฮ้
4: ย
5: เ
4: สีย
5: บ
4: แล้ว
5: โอ้โหดู
4: ด
5: ู
4: เบอร์อะไรกัน
6: โผล่มา
5: เบอร์สาม
4: ดู
0: แล้วมันเป็นแสงขาวแต่ว่าไม่ใช่แสงขาวแบบที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์แต่มันเป็นแสงขาวจากการผสมสีออกขาวแบบขุ่นๆเนี่ยนะครับทุกคนก็มองเป็นอย่างนี้เหมือนกันเรื่องสุดท้ายของแสงนะครับที่สอนก็คือเรื่องการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆนะครับซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทั้งหมดเรื่องของแสงเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับว่าจะเอาเรื่องของแสงเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเด็กก็ต้องไปคิดต่อยอดเพิ่มเติมนะครับนักเรียนครับเราจะเอาแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างใครคิดออกแสงไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
7: ก็เอาไปทำพลังงานไฟฟ้าครับ
0: เอาแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าทำอย่างไรมันต้องมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อะไรถึงจะเอาไปผลิตเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เชิญครับยืนขึ้นครับ
8: แผงโซลาร์เซลล์ครับ
0: แผงโซลาร์เซลล์ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนมองนี่นะครับตรงบริเวณนี้คือเป็นแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งทำมาจากซิลิคอนนะครับสารซิลิคอนเมื่อแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยได้รับพลังงานแสงแดดก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าก็จะมาหมุนเตอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้ทำให้รถคันนี้วิ่งไปข้างหน้า
9: 1 2 3
0: ไปแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งมาหาคุณครูเหลิมแล้วครับมาเลยครับมาเลยมาทางนี้เลยครับไปแล้วครับ

สำหรับผมแล้วนะครับการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ก็คือเด็กได้เรียนอย่างตั้งใจได้สนุกได้ลงมือปฏิบัติทดลองแล้วก็นำความรู้ทั้งหลายที่สอนนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่อื่นๆสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดองค์ความรู้สามารถประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาสำหรับตัวเขาแล้วนี่ก็คือเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์สำหรับเด็กนะครับ

0: ผมชื่ออาจารย์พิสูจน์แสงสีครับตำแหน่งครูเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดบางเย็นครับทำหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบทดลองชอบคิดนะชอบหาคำตอบด้วยตนเองและความรู้ที่ได้ก็จะนำไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์อยู่ตลอดนักเรียนยกมือขึ้นมาสองข้างปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งมีความรู้สึกอย่างไรที่มือเราครับมีความรู้สึกแปรลองเปลี่ยนวิธีการถูดูบ้างถูมือ1ครั้งถูมือ2ครั้งถูมือ10ครั้งมีความรู้สึกอย่างไรอุ้ยบางคนบอกอุ้ยมีความรู้สึกยังไงร้อนมันเกิดการเสียดสีใช่ไหมครับเสียดสีกัน
1: หลังจากเด็กเข้าใจเรื่องความร้อนในเบื้องต้นไปแล้วเราก็จะนำอุปกรณ์มาอีก3อย่างให้เขาช้อนโลหะตะเกียบแล้วก็หินนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปทดลองถูกันแล้วก็ให้สังเกตว่ามันมีอะไรผิดปกติบ้างไหม
2: ร้อนจะเกิดความร้อนค่ะ
3: เกิดความร้อนจากการเสียดสีของตะเกียบครับ
0: ใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ใช่ครับปรบมือให้เพื่อนครับหลังจากที่เขาได้นำวัสดุทั้ง3ชนิดมาขัดถูกันแล้วเนี่ยเขาจะได้เกิดการเรียนรู้ว่าวัตถุนะเมื่อนำมาขัดถูกันเนี่ยมีแรงต้านมีแรงเสียดสีเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนนักเรียนเขาจะรู้วัตถุชนิดใดเนี่ยจะเกิดความร้อนได้มากเขาจะเรียนรู้ของเขาเองด้วยการปฏิบัติจริงครับ ทดลองใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วสรุปให้ครูรู้ว่าวัตถุชนิดใดเมื่อเกิดการเสียดสีแล้วจะเกิดความร้อนได้มาก

0: ้อนกับถึงนะคะ
1: หินช้อน
0: เอาหิน
1: เอาช้อน
0: เอา
1: หินช้อนหินตะเกียบ
2: ช้อนเกิดมากที่สุดอะไรรองลงมา
3: หินค่ะ
2: แล้วรองลงมาคือ
3: ตะเกียบค่ะ
2: กลุ่มที่1
4: ห
2: ิน
4: ครับ
2: 2
4: ช้อนครับ
2: ช้อนครับลำดับที่3
5: ตะเกียบครับ
6: นักเรียนเนี่ยเขาได้นำวัสดุเนี่ยมาขัดถูกันนะครับความแตกต่างของความร้อนก็จะแตกต่างกันไปทีนี้การขัดถูเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นร้อนมากก็จะเกิดการลุกไหม้การเสียดสีจนเกิดการลุกไหม้เนี่ยมันก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นเครื่องมือจุดไฟได้
2: ในปัจจุบันนี้มีเครื่องมือที่ใช้จุดไฟมากมายหลายอย่างเลยทำให้เกิดความร้อนจุดไฟแล้วไปใช้ประโยชน์ได้ครูมี

0: ไม่ขีดเป็นเครื่องมือจุดปลายชนิดหนึ่งนำมาให้นักเรียนดูนะครับติดหรือยังครับ
1: ติ ดแล้ว
0: ติดไฟแล้วเพราะเกิดการเสียดสีกันนะครับนอกจากไม่ขีดไฟแล้วครูยังมีอีกการจุดไฟโดยการเสียดสีของไฟแช็กติดยังครับ
1: ติ
0: ดอันนี้คือการเสียดสีของชาวบ้านใกล้ๆโรงเรียนกันนักเรียนอยากจะรู้ไหมครับพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วพวกเรา
1: ไป

0: พอได้เรียนรู้หรือว่าได้รู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาแล้วเนี่ยนะก็หาวิธีการพานักเรียนเนี่ยไปศึกษาด้วยตนเองเลยนะไปสังเกตแล้วก็ไปทดลองไปสืบถามสืบค้นมาให้หมดเลยว่าวิธีการทำเครื่องมือจุดไฟเนี่ยเขาทำอย่างไร
1: สีไฟขูดแล้วก็บากไม้นี่มันทะลุหน่อยแล้วก็เอาปุ๋ยเนี่ยมาโปะข้างบนแล้วก็ไม้ก็ปกทับแล้วก็สองคนจับแล้วก็สีถูไปถูไปมีควันขึ้นถูถูก็แล้วไฟมันจะไหม้อันเนี้ย
2: เห็นไหม้ไหม
3: เราเห็นยามมีกลิ่นไหม
2: ฮะ
3: เป็นไงถ้ามีกลิ่นอ่ะนี่ๆเนี่ยจะเกิดไฟแล้วมันจะกลัวแล้วไม้ไผ่นี้นะไว้แก่ตายในกอยิ่งดีอันน่ะตายแล้วลงมาทํา
4: ตาคะถ้าจะติดไฟมันจะติดไฟตรงไหนคะ
3: แรกนะมันจะเกิดควันตรงนี้ก่อนนะพอควันมันขึ้นแล้วเร่งกันไปละแล้วพอนั่นแล้วก็ขยายตรงนี้นิดนึงขยายเอาอะไรเอาอากาศมันจะเกิดเนี่ยพอเปิดนี่ออกมันก็จะเกิดไฟแล้วไฟมันจะติดมันทันทีเลยพวกเรามาทำกันเองได้ทำเนี่ยทำไม่ไหวๆก็มา
5: เออ
3: ติดแล้ว
1: เรื่อยๆก่อน
3: เนี่ยแล้วพอถูๆไปมันก็จะติดต้นกำเนิดขึ้นมาไฟมาจากนี้ไม่ได้มาจากอะไรเลยมาจากไม้ไผ่เนี่ยแล้วถึงมาจุดอันนี้มาเป็นสื่อตอนสมัยสงครามก็หุงข้าวก็ทำไงพอตีนี่ติดก็อันนี้ไปเผาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกเหล็กไฟเนี่ย
4: แล้วเชื้อเพลิงข้างในกระบอกนะคะนำอะไรมาผสมกับอะไรมา
3: อ่านู่นแล้วธรรมดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเผานะเขาเอาจะนวลตอนนี้ไม่ต้องไปกลัวดับแล้ว
6: ตาครับแล้วหินนี่เราใช้หินทั่วไปได้ไหมครับ
3: เอาหินทั่วไปต้องให้มีลักษณะนี
4: ้มีคมใช่ไหมคะ
3: อาจจะให้มีคม
4: ค่ะคุณตาครับแล้วมันจุดไฟยังไงคร
1: ับ ก็เอาตะลังเนี่ยมาเอามายัดใส่ก็ไอ้นี่เป็นหลุมอยู่แล้วก็มาใส่กระบอกแล้วก็ตอกไปแรง
4: คุณตาคะแล้วมันติดไฟได้อย่างไรขุยที่เราใช้ต้องใช้ขุยต่อรังอย่างเดียวใช่ไหมคะ
1: ขุยต่อรังแล้วก็เปลือกนุ่นเอามาเผาไฟแล้วก็มาบดละเอียดบดละเอียดเสร็จแล้วเราก็มาเข้ากันมีใช้ได้แล้ว
6: แล้วไม้ที่เราเอามาทำเป็นตะบันไฟนะครับเราใช้ไม้อะไรครับ
1: นี่ใช้ได้ไม้แดงจีนไม้ประดู่นิชันไม้มะค่า
0: จากที่นักเรียนได้ไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาได้ซักถามกันจนละเอียดแล้วเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาจะซาบซึ้งนะและเขาสามารถที่จะบันทึกและจดจำเนี่ยสามารถมาเผยแพร่ที่โรงเรียนแล้วก็บอกต่อไปได้อีกด้วย
7: ดีใจรู้สึกภูมิใจที่ว่าเรามีของเก่าให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อะไรเงี้ยถ้าไม่มีเด็กมาเรียนรู้ต่อไปอย่างนี้ก็คือแบบของเก่าทุกอย่างมันจะสูญหายไปหมด
0: หลังจากเด็กได้ไปศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยจากเครื่องมือจุดไฟเนี่ยหลายๆชนิดเนี่ยเด็กก็สนใจเป็นพิเศษเลยก็คือเครื่องมือจุดไฟที่เรียกว่าตะบันไฟนะหลังจากนั้นเมื่อได้ตะบันไฟแล้วก็นำเข้ามาสู่ที่ห้องเรียนแล้วก็นำมาจัดการเรียนการสอนให้เขาออกแบบเองแต่นี้วิธีการทดลองแต่ละกลุ่มนะครับมันจะต้องมีตัวแปรควบคุมตัวแปรมีกี่ชนิดครับ
8: 3ชนิด
0: ได้แก่1
8: ตัวแปรต้น
0: 2
8: ตัวแปรกลาง
0: 3
8: ตัวแปรควบคุม
0: เอาละครับได้ตัวแปรทั้ง3แล้วนะครับตรงนี้ก็จะถึงเรื่องของตัวแปรแล้วเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องของตัวแปร3ชนิดนะครับตัวแปรต้นก็คือตัวที่จัดให้แตกต่างกันตัวแปรตามก็คือผลที่เกิดขึ้นตัวแปรควบคุมก็คือการควบคุมการทดลองครั้งนี้

0: การทดลองทั้ง4กลุ่มที่แตกต่างกันก็จะได้ความรู้ทั้งหมดเนี่ย4เรื่อง4อย่างด้วยกันเขาก็จะรับรู้หมดเลยทั้ง4กลุ่ม
1: ชื่อปัญหาคุยได้ติดไฟเร็วสมมติฐานคุยเต่าร้างติดไฟดีที่สุด
0: ตัวไหนนะครับช่วยเพื่อนดูที่ตัวไหน
1: ตัวแปรต้นชนิดของคุยเต่าร้างคุยนุ่นและคุยสำลีตัวแปรตามผลการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงตัวแปรควบคุมตะบันไฟสรุปผลการทดลองคุยเต่าร้างผสมฐานเปลือกนุ่น
0: ให้เพื่อนดู
1: ตบ3ครั้งติดแสดงให้เห็นว่าคุยเต่าร้างผสมฐานเปลือกนุ่นติดไฟดีที่สุด
0: ขุยที่คุณตาบอกมาว่าขุยเต่าร้างผสมฐานเปลือกนุ่นสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟง่ายๆหลังจากเด็กได้ทำการทดลองครบทั้ง4กลุ่มแล้วก็มารายงานผลครบทั้ง4กลุ่มแล้วเนี่ยครูก็จะสรุปให้นักเรียนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อตบตะบันไฟเข้าไปเนี่ยปริมาตรอากาศเนี่ยก็จะเล็กลงหรือลดต่ำลงแรงดันอากาศก็จะเพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นจนถึงจุดลุกไหม้เมื่อถึงจุดลุกไหม้ก็จะไหม้ที่เชื้อเพลิงเนี่ยปลายตะบันแล้วก็รีบดึงตะบันออกมาเพื่อได้รับก๊าซออกซิเจนในการลุกไหม้ติดยังครับ
2: ติ
0: ดแล้วครับถ้าเราตกลงไปแล้วเราไม่รีบดึงออกมาไฟจะติดไหมครับ
2: ไม
0: ่ติดเพราะว่าขาดแก๊สอะไรนะครับออกซิเจนเราจึงต้องดึงออกมาให้ได้รับแก๊สออกซิเจนนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามีแก๊สออกซิเจนช่วยให้ไฟติดอยากทราบไหม
2: อ
0: ยากทราบเดี๋ยวครูจะทดลองให้ดูนะลุกไหม้หรือยังครับ
2: ล
0: ุกไหม้แล้วลุกไหม้นี้แสดงว่ามีแก๊สอะไรอยู่บริเวณนี้มีแก๊สอะไรอยู่ครับออกซิเจนคราวนี้ครูจะนำบิ๊กเกอร์ครอบเธอลองคาดเดาหรือสมมุติฐานซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ไฟเที่ยง
0: ครับดูที่ตามสมมุติฐานในจริงหรือไม่ครูจะครอบนะครับหลีลงใช่ไหมครับ
3: ดัง
0: เอาล่ะครับแสดงว่าภายในนั้นมีแต่แก๊สอะไรเกิดขึ้นแล้ว
2: คาร์บอนไดออกไซด
0: ์แล้วก็แก๊สอะไรหมดไป
2: ออกซิเจน
0: ออกซิเจนหมดไปแล้วครับปัญหาต่อมาก็คือว่าเด็กเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าออกซิเจนเนี่ยมันไม่มีตัวตนแล้วก็มองไม่เห็นด้วยจะทำอย่างไรแล้วก็จะนำเทียนเนี่ยทั้ง3เล่มเนี่ยความสูงต่างกันเนี่ยจุดก่อนนะครับแล้วก็นำบิ๊กเกอร์ไปครอบเทียนเล่มสูงนั้นก็จะเผาไหม้แก๊สออกซิเจนหมดไปก่อนก็จะดับไปก่อนนะครับแล้วก็ลองลงมาจนถึงลำดับสุดท้ายเนี่ยก็จะไหม้เป็นลำดับสุดท้ายก็แก๊สออกซิเจนก็ยังมีอยู่เพราะว่าเขาได้ถูกเผาไหม้หมดเป็นลำดับสุดท้ายก็จะดับเป็นลำดับสุดท้ายครับการที่เราจุดเทียนแล้วน้ำใส่ไปเนี่ยแล้วก็ครอบด้วยแก้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเทียนดับเนี่ยน้ำก็จะเข้าไปในแก้วเด็กก็จะตื่นเต้นเลยนะเขาเห็นด้วยตาแล้วประจักษ์ตัวเขาแล้วว่าออกซิเจนมันหมดจริงๆนะครับแล้วน้ำจึงเข้าไปแทนที่เขาจะเห็นเลยอันนี้เป็นการเรียนด้วยประสบการณ์ตรง
4: ตอนแรกที่ครูเขาบอกว่าครูเขาออกซิเจนนะคะมันสำคัญต่อการติดไฟตอนแรกหนูไม่เชื่อเพราะมองไม่เห็นไม่รู้ไม่มีตัวตนค่ะถึงวันนี้เราได้พิสูจน์ค่ะว่ามีจริงๆออกซิเจนมีจริงๆแล้วมีความสำคัญต่อการติดไฟถ้าไม่มีออกซิเจนเราก็ติดไฟไม่ได้นะคะถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวไฟก็ดับค่ะ
5: รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากค่ะที่ได้เรียนจากตอนแรกที่เราไม่เคยรู้อะไรเลยว่าอันนี้มันเป็นยังไงอย่างเช่นตะบันไฟนะคะเวลาเราตบเข้าไปในกระบอก
0: อาจจะลืมไปว่าการเรียนการสอนเนี่ยหาสื่อยากที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาจจะหลงลืมไปว่าสิ่งใกล้ตัวเรามีมากเลยที่จะนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนได้นะครับสื่อจากห้องเรียนสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมันไม่ยากเลยนะถ้าเราได้นำสิ่งเหล่านั้นมาจัดการเรียนการสอนนะครับเด็กก็จะได้เรียนรู้อันนั้นคือความมุ่งหวังของผมและก็เป็นความสุขของผมที่เด็กได้เรียนรู้นะครับ

0: ท่านกรรมการศึกษาผู้อาวุโสทุกท่านนะฮะจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้มาร่วมกันทำงานให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษาไทยและศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทยนะคะสวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอเปิดการอบรม2ใน2วันนี้ค่ะ
1: สำหรับการอบรม
2: 11นับว่า10ปีครั้งหนึ่งนะคะทีนี้การจัดการเรียนการสอนเราก็พบว่ายังเป็นปัญหาตามงานวิจัยนะคะจึงได้ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ซึ่งอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2552ถึง2561ก็ในช่วงถึงอีก10ปีแล้วก็คงจะมีรอบ3แต่สิ่งสำคัญก็คือการที่จะเน้นเด็กให้พัฒนาการคิดในระดับสูงนะบวกการเป็นผู้คุณธรรมและสำคัญที่สุดเราจะน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยการจัดการเรียนรู้ที่อยากจะบอกว่าทุกวิธีจัดได้หมดทุกรูปแบบได้หมดแต่วิธีที่จะช่วยทำให้พัฒนานะคะในเรื่องของการคิดเนี่ยก็คือหนึ่งนอกจากวิธีสืบสอบแล้วเนี่ยก็คือวิธีสอนให้เด็กทำโครงงานหรือเราเรียกว่าวิธีทำโครงงาน Project Teaching Method
0: ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นกลับ

0: ุขังสำหรับยุคสังคมไทยในปัจจุบันก็คือเราจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมอย่างไรทำให้เด็กๆของเราละประดิษฐ์ใหม่นะคะเพื่อที่เราจะสามารถไปบริการสังคมอันเป็นการสร้างจิตสาธารณะนะคะเป็นเรื่องของจิตของการบริการ
1: การอบรมครั้งนี้บอกตัวเองอยู่ในใจว่าวิธีการสอนน่ะทำอะไรก็ได้ต้องไม่ใช่การบอกต้องไม่ใช่บอกให้จำแต่เป็นการนำกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงเพื่อล่อหลอกให้ความรู้มาจากผู้เรียนผู้อบรมจะเห็นว่าสิ่งที่ผู้อบรมพูดออกมานั้นเราจะมาสรุปเป็นเนื้อความ
2: ซึ่งวิทยากรได้อบรมวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้รวมไปถึงองค์ประกอบที่สำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร
3: ์และถ้าเรานำเอาสิ่งที่เป็นโครงงานมาเปรียบเทียบค่ะคุณดูซิว่าหัวเปรียบประดุจอะไรอะไรชื่อเรื่องเหรออยู่ๆจะได้ชื่อเรื่องมาได้ยังไงอ่ะฮะชื่ออะไรนะชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องหรือเราจะใช้คำว่าอะไรนะหัวข้อถูกไหมได้ไหมหัวข้อไหมหัวข้อตัวเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะตัวข้อมันเป็นแหล่งข้อมูลอะไรอีกเป็นขั้นตอนการดำเนินงานอะไรอีกวางแผนเกี่ยวกับอะไรการดำเนินงานนะคะหรือการทำรูปรวมข้อมูลใครจะทำอะไรเมื่อไหร่เท่าไหร่และวงเล็บงบประมาณอ่ะส่วนขากับส่วนแขนเปรียบประดุจอะไรก็คือดำเนินอะไรจ๊ะดำเนินการทำไมฮะตามแผนที่กำหนด
2: ซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนสำคัญ5ประการคือ 1. หัวข้อที่จะศึกษา 2. การวางแผนและออกแบบการทำโครงงาน 3. การลงมือทำโครงงาน 4. การเขียนรายงาน 5. การแสดงผลงาน
1: ทำยังไงก็ได้ต้องไม่บอกคำตอบเพราะนั้นจะใช้คำถาม20คำถาม100คำถามเพื่อให้ได้คำตอบมาเพียงข้อเดียวเพื่อใช้เวลาทั้งชั่วโมงแล้วเด็กสรุปมาเป็นคำตอบก็ชื่นใจแล้วขอให้ได้แต่อย่าบอกว่าอะไรเป็นอะไรต้องใช้คำถามโน้มน้าวว่าอันนี้เป็นยังไงให้เขาคิดเองให้ได้คือตั้งคำถามเพื่อให้เขาคิดเองว่าทำยังไงเขาถึงจะคิดถึงตัวนี้ได
2: ้วิทยากรเริ่มด้วยขั้นตอนที่1คือหัวข้อที่จะศึกษาซึ่งสิ่งที่คุณครูจะได้รู้คือขั้นสังเกตเพื่อระหาโดยการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษากรณีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำท่าจีน
4: ลักษณะปัญหาที่ได้มาก็คือจากการสังเกตเราคิดสงสัยและได้ตั้งคำถาม
5: จากการสังเกตก็คือเด็กๆเขาจะสังเกตเห็นแม่น้ำของเขาเนี่ยนะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากนั้นเขาก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรที่ทำให้แม่น้ำของเขาเนี่ยเปลี่ยนไป
3: เริ่มต้นด้วยการสังเกตและกลุ่มนี้เขาพูดอะไรคะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ถูกไหมคะบวกกับอะไรคะความคิดถ้าคุณสังเกตดูคุณใช้ประสาทสัมผัสด้านใดคุณสังเกตเห็นนั่นคือคุณไม่ได้เสริมให้เขาใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ครูให้เขาคุณให้เขาใช้อะไรตาอย่างเดียวเห็นยังสังเกตอย่าพูดตามด้วยอะไรเห็นให้สังเกตจบแต่ว่าหมายความว่าให้ใช้ประสาทสัมผัส
2: จากกรณีศึกษาสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำท่าจีนการที่จะได้มาซึ่งหัวข้อนั้นเราต้องทำการสังเกตโดยการสังเกตจะแบ่งออกเป็น5แบบคือ 1. ใช้ตาดู 2. ใช้หูฟัง 3. ใช้จมูกดม 4. ใช้ปากรับรส 5. ใช้กายสัมผัสและเมื่อเราสังเกตเราก็จะได้ปัญหาและใช้เป็นหัวข้อที่จะศึกษาเมื่อได้หัวข้อวิทยากรจะกล่าวถึงการนำหัวข้อที่จะศึกษามาตั้งเป็นสมมุติฐานโดยการตั้งคำถามและกำหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาคือการคิดคำตอบที่คาดหวังว่าควรจะเป็นหรือการคาดเดาคำตอบที่จะได้รับโดยการใช้ตัวอย่างจากวงกลมหมาหอน
1: เด็กชายต้นเนี่ยได้ยินเสียงหมาหอนปัญหา

0: ในที่นี้คืออะไรม้าหอนมันหมาหอนเด็กชายต้นทำอะไรต่อขั้นที่สองปัญหาวิ่งมาหาเราหนูอยู่ดีๆนอนดีๆหมามันหอนเด็กชายต้นก่อนคิดต้องสังเกตก่อนบอกแล้วไงเพราะนั้นสังเกตพอบอกสังเกตปุ๊บมันรวมความคิดเข้าไปด้วยเวลาสงสัยต้องคิดเป็นประโยคแบบไหนเดี๋ยวคำถามเพราะฉะนั้นคำถามตามมาใช่ไหมอ้าว
1: คำเดินเสียงอะไรเอ่ยได้ยินเสียงผิดปกติได้ยินเสียงตามไปก่อนเสียงอะไรก็ไม่รู้อะไรอีกยิ้วยิ้วหนาวอันนี้สวมวิญญาณหมาความน่าจะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นตัวไหนเราไม่ได้คนจริงเด็กๆคิดว่าอันไหนน่าจะเป็นมากที่สุดได้ยินเสียงเพราะว่าในหนังสือบอกไว้ว่าเสียงที่มีความถี่สูงคน
2: รับไม่ได้
1: ไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินแต่สุนัขสมมติฐานของอันนี้คือหมาหอนเพราะเขาไม่ได้ยินที่มากเพราะได้ยินที่มีระดับความถี่สูงแค่นั้น
3: จากตัวอย่างวงกลมหมาหอนเกิดจากการได้ยินเสียงหมาหอนซึ่งการที่เราจะได้มาซึ่งสมมุติฐานนั้นเราต้องตั้งคำถามจากหัวข้อที่เราสงสัยคือทำไมหมาจึงหอนจากนั้นให้ทำการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อมาใช้ในการตอบคำถามเช่นหมาหอนเพราะได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงหมาหอนเพราะหิวหมาหอนเพราะเหงาเป็นต้นจากนั้นให้นำคำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดตั้งเป็นสมมุติฐานนั่นก็คือหมาหอนเพราะได้ยินเสียงที่มีระดับความถี่สูง
0: เมื่อเกิดปัญหาแล้วตั้งสติให้ดีสังเกตซะก่อนแล้วก็ตีความปัญหานั้นให้ออกว่าปัญหามันเป็นยังไงก่อนที่จะไปตั้งคำถามแล้วก็ถึงไปหากระบวนการว่าจะทำยังไงถึงจะค้นหาคำตอบนั้นได้เจอ
3: จากนั้นวิทยากร
1: ก็จะเกิดคำถามคำถามที่ได้จากตรงนี้จึงจะไปค้นคว้าหาคำตอบปัญหาคือตามไม่ทันนะยุงชุมข้อที่หนึ่งต้องหาเลยก่อนสาเหตุอันที่สองอะไรทั้งหลายแหละไปหาสาเหตุจากไหนจากแหล่งเรียนรู้นะคะจากตรงนี้เรารวบรวมเพื่อเลือกสมมติฐานทำไมถึงคิดว่าน้ำขังแล้วยุงถึงเยอะเป็นแหล่ง
0: เกตแล้วก็เกิดความสงสัยตามมาถ้าครูที่ศึกษาเรื่องโครงงานวิสัยจะเห็นว่า

0: ในตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงการได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการวางแผนและออกแบบการทำโครงงานผ่านการทำแป้งเปียก
1: เป้าหมายก็คือต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนเนี่ยมีเรียกว่า project process ก็คือกระบวนการของการทำโครงงานตัวเจ้า project process เนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นอย่างไรก็คงจะต้องให้ได้รู้ว่ามันคืออะไรก่อนนะคะแล้วมันมีขั้นตอนของการทำโครงงานอย่างไรวันนี้เราเน้นวิทยาศาสตร์นะคะมันมีขั้นตอนของการทำอย่างไรคือเจ้าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดออกมาชัดเจนมันคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์นั่นเอง
0: การวางแผนและออกแบบการทำโครงงานนั้นเราจะศึกษาทดลองผ่านการทำแป้งเปียกโดยวิทยากรได้ให้คุณครูเขียนถึงข้อดีข้อเสียและวิธีการแก้ไขจากการทำแป้งเปียกซึ่งแยกออกได้เป็น5ข้อคือ 1. วิธีการ 2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ 3. กระบวนการทดลอง 4. วิธีประเมินสู่กิจกรรมการลงมือทำแป้งเปียกวิทยากรจะมีแป้งเปียกต้นแบบโดยให้คุณครูทุกกลุ่มหาวิธีทดลองทำแป้งเปียกให้ได้ผลลัพธ์เหมือนต้นแบบเพื่อให้คุณครูทราบถึงกระบวนการของการทดลองและให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดลอง
2: จะมีตัวอย่างให้สอง
3: ตัวอย่างแล้วจะมีเราเนี่ยคือการเดาวิธีแก
4: ้เติม
5: น้ำ
4: ก
5: ่อน
4: น้ำ
6: ตั้งไฟคนตลอด1นาที45วิจับเวลา
0: คุณครูแต่ละกลุ่ม
7: ผลการทดลองที่เราได้เนี่ยนะคะได้เหมือนกับตัวอย่างทั้งปริมาณของสีนะคะทั้งปริมาณสีแล้วก็ความหนืดนะคะ
8: ส่วนวัสดุอุปกรณ์นี้ก็คืออยู่ในขั้นที่สภาพใช้งานได้ไม่ชำรุดอีกนะคะแล้วก็เรามีอุปกรณ์สามารถที่ทดแทนสิ่งที่เราขาดไปได้แล้วก็ในเรื่องของกระบวนการเนี่ยเราเห็นว่าสมาธิของเรานะคะช่วยกันแล้วก็รู้จักแก้ปัญหา
7: ข้อดีนะคะก็คือกลุ่มเราเนี่ยจะมีการวางแผนก่อนลงมือทำคือเราจะปรึกษาก่อนว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังอะค่ะ
9: มีการช่วยกันภายในกลุ่มนะครับในการแก้ไขปัญหาโดยการระดมความคิดนะครับและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผม
7: ข้อเสียก็คือขาดที่ตัวแป้งนะคะแล้วก็ขาดมาสำหรับหนีบบีเกอร์นะคะเพื่อการความร้อนนะคะตอนแรกเลยเนี่ยเรายังทำงานในการรีบทำไปก่อนนะคะก็คือต้มน้ำก่อนจริงแล้วเนี่ยต้องให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าไปก่อน
10: ในการทดลองเนี่ยเราขาดการวางแผนนะครับแล้วก็เครื่องมือที่เราเลือกใช้นะครับรู้สึกว่าเราเลือกใช้ผิดประเภทตื่นเต้นไปหน่อยนะครับรีบทำการทดลองนะครับ
11: วิธีการนะคะขาดการวางแผนที่เป็นระบบเขียนวิธีการทดลองไม่ละเอียดค่ะ
8: ส่วนด้านของวัสดุอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ไม่เพียงพอเราขาดความรอบคอบแล้วก็ขาดการวางแผนแล้วก็ขาดประสบการณ
12: ์ส่วนข้อเสียอย่างที่บอกค่ะการวางแผนซึ่งทุกกลุ่มที่สังเกตมาคือวางแผนล้มเหลวนะคะ
13: การวางแผนก่อนทำงานนะคะแล้วก็รู้จักวิธีการแก้ปัญหาค่ะ
0: คุณครูแต่ละกลุ่มจะมีข้อดีข้อเสียที่หลากหลายเช่นข้อดีคือมีการวางแผนก่อนลงมือทำการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องการคาดคะเนอย่างมีเหตุผลข้อเสียคือไม่มีความละเอียดอุปกรณ์มีอยู่อย่างจำกัดการลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง

0: ิ่งที่ได้เรียนรู้คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รู้ลำดับขั้นตอนรู้วิธีการแก้ปัญหาร
1: ุนแรงด้วยรอบข้อรีบร้อนไร้แผนการทำงานไม่สำเร็จรอบที่หนึ่งพอรอบที่สองจะทำบิ๊กเกอร์สองปรากฏของเขาทำไมคะวางแผนมั่นใจทำได้แม้คะแนนต่ำอย่างไรแต่ใจก็เป็นสุดคะแนนสองจำได้ไหมนี่คอมเมนต์กับครูนะคะเป็นภาพรวมโดยสรุปนะคะคือจะเห็นได้ว่าบทเรียนสอนทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันสอนให้เราได้เห็นคำสำคัญก็คือว่ามีสิ่งเร้าตัวนี้คือสิ่งเร้าก็คือสภาพจำได้ไหมแป้งเปียกไอ้กับหวังเล็กๆนะคะสีชมพูอ่อนๆแล้วก็มีพลาสติกแรปเนี่ยนะตัวนั้นเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เราได้สังเกตการสังเกตทำให้เกิดความสงสัยแล้วเกิดเป็นคำถามคำถามของครูแล้วจะทำอย่างไรเราจะได้แป้งเปียกสีเหมือนกับต้นแบบเข้าไหมถ้าคุณจะทำให้เหมือนแบบคุณต้องมาสังเกตด้วยอะไรฮะตาสีเป็นยังไงมือสัมผัสได้ไหมฮะโอ้สัดส่วนของเขามันรื่นกลมกลืนไม่เหนียวเหนอะหนะมันอย่างที่เราทำนะฮะต้องใช้การสังเกตแล้วจะเกิดความสงสัยแล้วสงสัยตามมาคือเราจะทำยังไงให้มันเนื้อเหมือนทำยังไงให้สีมันเหมือนทำยังไงให้เนื้อมันกลมกลืนเนี่ยเป็นประเด็นคือทำอย่างไรได้แป้งเปียกสีเหมือนต้นแบบจากนั้นเราจึงวางแผนการวางแผนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราคุณจะบอกว่าวางแผนก่อนแล้วทดลองตามแผนมีการแก้ไขเป็นระยะวิเคราะห์สรุปผลในที่สุดคำตอบของคำถามก็คือเราจะได้ขั้นตอนเราจะได้สัดส่วนนะฮะเพราะสอนให้เรารู้จักการตั้งโจทย์การตั้งคำถามกระบวนการทำงานร่วมกัน
0: จากการที่ได้ทดลองทำแป้งเปียกนั้นสิ่งที่คุณครูได้เรียนรู้จากการทดลองคือ 1. สิ่งเร้าที่เป็นแป้งเปียกต้นแบบนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้ได้มาซึ่งคำถามเมื่อคุณครูเห็นแป้งเปียกต้นแบบคุณครูก็จะทำการสังเกตสงสัยและตั้งคำถามว่าทำอย่างไรจะทดลองแล้วได้แป้งเปียกเหมือนต้นแบบ 2. ความสำคัญของการออกแบบและวางแผนการทำโครงงานเมื่อเรามีการวางแผนก่อนที่จะทำโครงงานจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องมีความรอบคอบใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีรวมถึงลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทดลอง 3. การทำงานเป็นทีมจะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ 4. การฝึกทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
2: จริงๆแล้วเป็นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยซึ่งวิธีการเรียนแบบนี้เป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากที่สุดที่เราอยากจะให้ครูเนี่ยได้นำไปถ่ายทอดให้เด็กได้เรียนรู้ในลักษณะอย่างนี้เป็นการเด็กได้เรียนจากการปฏิบัติจริงมากที่สุดโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีการออกแบบวางแผนการทดลองเพื่อแก้ปัญหาตอบคำถามในสิ่งที่สงสัยเพราะนั้นจะเห็นว่าการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ฝึกให้เด็กได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งเด็กจะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งกระบวนการทักษะการคิดทักษะการใช้เครื่องมือสรุปเป็นองค์ความรู
0: ้และขั้นตอนที่3ของโครงงานวิทยาศาสตร์คือการทำโครงงานโดยการทดลองทำแพนเค้กซึ่งการทดลองจะมีตัวแปรที่ศึกษาอยู่ด้วยกัน3แบบคือ 1. ตัวแปรต้นคือสิ่งที่เราต้องการทดสอบ 2. ตัวแปรตามคือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ตัวแปรต้น 3. ตัวแปรควบคุมคือตัวแปรอื่นที่จะทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนถ้าไม่มีการควบคุม
3: เรากำลังจะบอกว่าเรา 1. ได้เรียนรู้เด็กต้องได้เรียนรู้เรื่องส่วนผสมอันที่ 2. เรียนรู้ส่วนผสมเท่านั้นหรือเปล่า
4: คุณลักษณะของส่วนผสมอะค่ะ
3: เยี่ยมมากคุณลักษณะของส่วนผสมที่มีต่อแพนเค้กแน่นอนเรามาทำแพนเค้กก็ต้องมีต่อแพนเค้กถูกไหมคะตัวที่1ถ้าแป้งกับน้ำหน้าตาเป็นอย่างนี้ตัวที่2แป้งนมเป็นอย่างนี้ตัวที่3แป้งนมไข่เป็นอย่างนี้ตัวที่4แป้งนมไข่น้ำตาล

0: อาจารย์คิดว่าความแตกต่างในเรื่องที่อาจารย์เห็นด้วยตาตรงนี้คือส่วนผสมมีใครมีอะไรที่น่าจะต่างกัน
1: สี
0: รสชาติ
1: ไอ้ความนิ่ม
0: ความนิ่มกลิ่นอาจารย์ทำเป็นคะแนนในที่สุดจะได้วงกลมหมาหอนในวงกลมหมาหอนน่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรทำยังไงถึงจะอร่อยเลือกตัวการได้แล้วทำอะไรต่อต้องนำไปใช้แพนเค้กจะใช้ทำอะไรได้บ้างชิมดมดูคิดบีและต้องมีประเมินมีปรับปรุง
2: โดยวิทยากรจะให้คุณครูทดลองแล้วสรุปเป็นหัวข้อดังนี้ 1. สิ่งที่คุณครูอยากรู้ระบุเป็นคำถาม 2. สมมุติฐานที่ตั้งไว้คืออะไร 3. ผลการทดลองคืออะไร 4. สอดคล้องกับสมมุติฐานหรือไม่อย่างไร 5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะมีอะไรบ้างซึ่งหัวข้อทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การทำรายงานโครงงานในขั้นตอนต่อไป
3: ครั้งต่อไป
4: ไม่ถึงช้อนหรอกมั้ย
5: ไม่ถึง
4: เอาแค่ว่าน้ำมัน
5: ทากระทะ
4: เอาประมาณน้ำมันทากระทะ
1: นั่นแหละ
6: ใส่ให้สูง
7: ๆ
6: เฮ้ยเดี๋ยวเสียรูป
7: มัน
6: ต้องนูนๆ
7: ม
6: ัน
7: จะร้อนมันก็จะฟูขึ้นมาเอง
6: อ้าวตัวเบต้นเราคือนมปริมาณนมรสชาติปริมาณแป้งปริมาณไข่ควบคุม
4: เพราะว่าถ้าสมมติเราจะหยอดไม่ให้มันแบะเราก็ต้องทำแป้งให้ควบคุมเพราะเวลาหยอดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นก้อน
5: ทำแป้งใช่ไหมสรุปอันนั้นมันแป้งเป็นอะไรเป็นสีผิวหรือเป็นแบะลักษณะเป็นเหลว
8: ปึ๊บสวยเลยไม่ต้องไปแตะมันก็เดี๋ยวมันเบนออก
9: เราทอดกรอบไงของเราทอดนุ่ม
8: แพนเค้กของเราใส่ใจไปด้วยใส่น้ำมือและใส่น้ำใจไปด้วยได้แพนเค้กที่ดีประสบความสำเร็จการประสบความสำเร็จของเราคือใช้ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมในช่วงเช้ามาพัฒนาการทำโครงงานทำแพนเค้กในช่วงบ่ายเราได้มีการวางแผนได้มีการคิดว่าจะทำยังไงเราจึงจะได้แพนเค้กที่สวยงามหนาและนุ่ม
2: เมื่อได้แพนเค้กจากการทดลองแล้วคุณครูแต่ละกลุ่มจะต้องเขียนรายงานโครงงานเพื่อเป็นการสรุปถึงสมมุติฐานผลการทดลองที่ได้รวมไปถึงข้อเสนอแนะจากการทดลองทำแพนเค้กโดยรายงานโครงงานของคุณครูนั้นเราจะนำเสนอในตอนต่อไป

คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาตรแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะ
ก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ุลาคม2569เวลา 19:14 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลี FM 2026มีนายพุนพงศ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at The Cube, anything more profound. That culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true. The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry.Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond directfinancial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a

0: and to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together, circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก156แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็น

ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมซึ่งอยู่ระหว่างบรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีหลักสูตรระยะสั้นหรือนันดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกคณะสงฆ์สามพระยากรุงเทพมหานครและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิวัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทขาวละอเพศักจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาพร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐ์จุพรนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปราชสำนักหน่วยงานต่างๆ

หลังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวชิรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถากล่าวถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติแม้การแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ธรรมจังหวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2518กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอสเปิร์ตเบลจำกัดวางเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวณโค้งตาเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25 กันยายน 2519ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็น
พื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมาบรรจบรวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทันทีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปจัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และพันธมิตรบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันและนิทรรศการหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบกรงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใหญ่แมงมุมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณบริเวณทาราฮอลชั้นเอ็มไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆแปะชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตกเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตบิงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไท

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Mage เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้เบื้องหน้ากรุงพระ

0: ต่อไปสื่อเป็นพิษกับเยาวชนครับเชิญหัวหน้าคาเฟ่สื่อเป็นพิษกับเยาวชนครับ
1: จากการระดมความคิดนะคะเรื่องข้อที่1เนี่ยคือเราต้องร่วมกันแก้ปัญหาทีนี้เวลาแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ที่โรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนร่วมมือกันปฏิบัติค่ะโดยที่เราจะเน้นที่ครูก่อนเป็นวิธีป้องกันมากกว่าแก้ฉะนั้นในโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องมีวิธีป้องกันที่คิดขึ้นมานะคะแล้วก็ควรนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ด้วยต่อไปในเรื่องที่2นะคะเมื่อมีปัญหาเนี่ยเด็กแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกันต้องคัดออกไปตามความเหมาะสมแล้วก็ใช้วิธีการของแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมต่อเด็กค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกปัญหาเนี่ยจะเกิดเด็กต้องรู้จักไว้วางใจที่ตัวครูฉะนั้นครูเป็นประเด็นสำคัญที่เด็กต้องไว้ใจแล้วสามารถที่จะมาช่วยเด็กแก้ปัญหาได้ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ต่อไป
0: ปัญหาสิ่งแวดล้อมครับขอเชิญเจ้าของคาเฟ่สิ่งแวดล้อมครับ
3: ก็คือเราสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างคะอันแรกก็คือครูให้ความรู้กับเด็กว่าสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างก็เช่นการบริโภคสิ่งของอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเป็นพิษอะค่ะสองจัดกิจกรรมจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนนะคะเช่นกิจกรรมการเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมธนาคารขยะหรือนำขยะต่างๆกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่อะค่ะอันที่3ก็คือสร้างวินัยในการบริโภคให้กับเด็กก็คือโรงเรียนก็สามารถสร้างวินัยในการบริโภคให้กับเด็กได้แล้วแต่วิธีการของแต่ละโรงเรียนนะคะอันที่4พานักเรียนศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ต่างๆเช่นการปฏิรูปที่ดินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นครูอาจจะเข้าร่วมการรณรงค์ต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างให้เด็กเขาเห็นก่อนหรือครูอาจจะกลับไปแยก
4: ต้องมีจำนวนมากๆนะคะแล้วก็2ผู้เรียนที่เข้าไปเรียนเนี่ยควรให้ความสำคัญของการศึกษาแล้วก็นำมาใช้ในการดำรงชีวิตไม่ใช่จะเรียนรู้แค่ในห้องเรียนหรือว่าเพียงที่จะเรียนรู้เพียงเพื่อที่จะเพิ่มวุฒิให้แก่ตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็3ครูต้องสอนให้เรียนรู้จักการ
2: ของตัวเองนะครับ
0: 4ปัญหานะครับเราได้เห็นแล้วว่าปัญหาทุกเรื่องมันเชื่อมโยงกันแล้วสาเหตุก็คือคนแล้วคนก็คือตัวเราทีนี้ถึงตอนจะแก้แล้วครับแก้ที่ไหนครับถ้าแก้ที่เราเมื่อแก้ที่เราได้ปุ๊บแก้ได้ปัญหาหนึ่งก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นต่อไปด้วยถูกไหมครับเพราะปัญหาหนึ่งก่อให้เกิดปัญหาอีกปัญหาหนึ่งถ้าแก้ที่ปัญหาหนึ่งได้ก็นำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นๆต่อไปด้วยนะครับเป็นวงจรกลับกันเพราะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถแก้ปัญหาในเรื่องหนึ่งเช่นถ้าแก้ปัญหาการศึกษาได้เราก็จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยถ้าคนบริโภคโดยคิดเป็นเราก็จะแก้ปัญหาการเมืองได้ด้วยถ้าหากว่าการศึกษาทำให้คนเป็นพลเมืองและคิดเป็นถ้าแก้ปัญหาได้เรื่องหนึ่งจะนำไปสู่การแก้ทุกเรื่องในทางกลับกันครับก่อให้เกิดปัญหาหนึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาทุกเรื่องเช่นกันเราก็เปลี่ยนวงจรสมัยนะครับถ้าเราสร้างพลเมืองขึ้นมาโดยให้ทุกคนร่วมกันแก้จากส่วนของเราเองนะครับจากเรื่องหนึ่งจะโยงไปสู่การแก้ได้ทุกเรื่องนะครับและนี่คือเป็นกิจกรรมสาธิตให้อาจารย์เห็นนะครับเทคนิคของการใช้ World Cafe โดยเริ่มต้นที่การเอาปัญหาสังคมนะครับด้วยการเอาหนังสือพิมพ์มาให้จานได้เลือกปัญหาให้มีการดมสมองกันและสุดท้ายก็มีการดมสมองกันเพื่อจะหาวิธีการแก้ปัญหาและช่วงสุดท้ายนะครับผมจะแบ่งกลุ่มอีกครั้งหนึ่งเป็น4กลุ่มนะครับให้เวลา10นาทีให้อาจารย์ดมสมองครับแล้วมาเสนอว่าทั้งหมดที่เรียนรู้ไปนี้เราจะเอากลับไปปฏิบัติจริงๆที่โรงเรียนของเราได้อย่างไรเดี๋ยวจะแจกฟลิปชาร์ตให้นะครับคนละ1บอร์ดให้เขียนให้เวลา10นาทีนะครับแล้วมาสรุปที่หน้าห้องร่วมกันครับโจทย์คือว่าเราจะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทั้ง4ตอนนี้นะครับเอาไปทำจริงๆ

0: ให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่โรงเรียนได้อย่างไร
1: ครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับจะให้ทั้ง4กลุ่มนะครับที่ได้มีการระดมความคิดเห็นกันว่าเราจะเอาสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้จริงปฏิบัติให้เกิดผลจริงในโรงเรียนของเราได้อย่างไรขอเชิญตัวแทนกลุ่ม4ครับ
2: ของกลุ่มที่4นะคะอันดับแรกเลยก็คือกลับไปถึงเนี่ยเราสรุปกันแล้วนะคะว่าเราจะขยายผลอบรมให้ความรู้กับเพื่อนครูทั้งโรงเรียนค่ะเกี่ยวกับเทคนิคทุกอย่างที่อาจารย์ให้ความรู้ไปตรงนี้นะคะ
1: วิชาหน้าที่พลเมือง
2: หน้าที่พลเมืองด้วยแล้วก็จะใส่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะแล้วระดับที่2ก็คือให้ครูทุกคนในโรงเรียนนำไปใช้ในวิชาหรือห้องเรียนของตนเองเนี่ยโดยที่พวกเราที่เข้ารับการอบรมจะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยแนะนำช่วยเหลือค่ะแล้วก็อันดับที่3ก็คือในการที่เราจะสอนแค่ในห้องเรียนในวิชาเดียวเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเป็นพลเมืองตรงนี้ติดในติดตรงนี้คงเป็นไปไม่ได้เราก็จะไปจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนปฏิบัติจริงเป็นการเน้นให้ทำจำให้ขึ้นใจถึงความเป็นพลเมืองไทยที่ดีเนี่ยจะได้มีอยู่ในตัวของผู้เรียนทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: เยี่ยมครับกลุ่ม4ครับกระชับได้ใจความนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่ม3ครับ
3: นะครับขอสรุปสั้นๆเลยนะครับว่ากลุ่มของเรานั้น1จะนำความรู้ที่ครั้งนี้ได้ไปพัฒนาครูแล้วก็สร้างความเข้าใจนะครับกับผู้บริหารด้วยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองไอ้สองระดมสมองเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนะครับไอ้สามเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไอ้สี่จัดกิจกรรมให้สอดคล้องอันที่ห้าประเมินผลครับขอบคุณครับสำหรับวิทยากรท่าน
0: ครับขอบคุณมากครับสำหรับกลุ่มสามนะครับขอเชิญกลุ่มสองครับ
4: ค่ะสำหรับกลุ่ม2นะคะเราก็ได้มา5หัวข้อนะคะอันแรกก็คือพัฒนาครูความรู้ค่ะเช่นการอบรมส่งครูไปอบรมต่างๆนะคะหรืออบรมกันภายในโรงเรียนนะคะ2จัดหลักสูตรให้บูรณาการทุกกลุ่มสาระนะคะเพื่อที่ได้ทุกกลุ่มสาระจะได้ปฏิบัติร่วมกันค่ะ3จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองนะคะจากที่เราไปอบรมมาแล้วก็นำมาจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนของเราค่ะ4ขยายความรู้สู่ชุมชนนะคะ5นำเทคนิคเวิร์คาเฟ่ไปขยายผลต่อค่ะ
0: ครับและสุดท้ายครับกลุ่มหนึ่งครับ
5: ในการสัมมนาในครั้งนี้และก็กลุ่มหนึ่งได้คิดว่าเราต้องประชุมวางแผนเพื่อนำไปดำเนินการที่โรงเรียนฮะสองแล้วคือจัดกิจกรรมที่ได้รับจากความรู้ณวันนี้นี่ไปประชุมคณะครูและก็ไปจัดกิจกรรมกับคณะครูทั้งโรงเลยฮะเพราะว่าครูจะได้ต่อยอดไปขยายสู่ห้องเรียนทุกห้องเพื่อจะได้เด็กจะได้รู้ว่าการเป็นพลเมืองดีนั้นต้องมีความรู้แบบไหนอะไรยังไงไหมแล้วก็วอร์ดคาเฟ่แล้วก็สรุปและประเมินผลทุกอย่างชาว
0: ครับขอบคุณครับเมื่อกี้เป็นการระดมความคิดเห็นในกลุ่มของแต่ละกลุ่มทั้ง4กลุ่มนะครับพอนำเสนอปุ๊บตอนนี้เป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทั้งห้องก็แปลว่าที่เราคิดไว้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะฟังอีก3กลุ่มแล้วมาเติมของเราให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับทั้ง10โรงเรียนก็ต้องกลับไปวางแผนของโรงเรียนของท่านเองนะครับนี่คือกิจกรรมที่จะเกิดผลได้จริงและทำได้จริงทำได้ทันทีโดยทุกท่านที่มาสัมมนาในวันนี้ถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมขอแจกเอกสารนะครับสคริปต์กระบวนการทั้งหมดที่ใช้ใน2วันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์นะครับเป็นการสรุปประเด็นนะครับสรุปเครื่องมือนะครับและเนื้อหาทั้งหมดครับข้อที่1คือพลเมืองประชาธิปไตยคืออะไรนะครับกิจกรรมแรกก็เรื่องของประชาธิปไตยนะครับทำไมถึงไม่สำเร็จในประเทศไทยนะครับอันที่2คืออธิบายสรุปว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะครับตรงนี้ผมก็ใช้วิธีการที่แตกต่างจากนี้ไปบ้างคือให้ท่านได้เขียนบนกระดาษแปะใช่ไหมครับว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วมาสรุปร่วมกันบนกระดานกิจกรรมที่3นะครับคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีอะไรบ้างเราใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มใช่ไหมครับและนำเสนอสรุปมาเป็น6ข้อนะครับของความเป็นพลเมืองนะครับและตอนที่2ครับฝึกเรื่องของการเคารพกติกาแล้วก็พึ่งตนเองได้นะครับเรื่องการเคารพกติกานั้นก็เริ่มต้นด้วยกิจกรรมให้ผู้เรียนนะครับได้ตระหนักว่า
1: การละเมิดกติกาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมสภาพปัญหาที่มีการละเมิดกติกาก็เกิดจากตัวเรานะครับแล้วกิจกรรมที่2ก็ตกลงกติกาในการอยู่ร่วมกันเพราะระบอบประชาธิปไตยกติกาที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันต้องมาจากประชาชนนะครับเราก็ได้กติกามาทั้งหมด5ข้อและผลก็คือว่าเรารักษากติกากันได้ดีไหมครับดีไหมฮะ
6: ด
1: ีท่านเห็นไหมครับว่าสภาพของสังคมของเราก่อนหน้ามีการตกลงกติกากับหลังมีการตกลงกติกาแล้วสังคมของเราดีขึ้นไหมครับดีขึ้นทันทีเห็นไหมฮะอาจารย์สามารถเอาไปใช้ที่ห้องเรียนของอาจารย์ได้นะครับและกิจกรรมเรื่องพึ่งตนเองนะครับเพื่อจะให้ทุกคนตระหนักว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพึ่งสิ่งอื่นหรือคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าและตอนที่3นะครับเรื่องการเคารพผู้อื่นนะครับก็มี3กิจกรรมนะครับอันแรกคือเคารพสิทธิผู้อื่นเป็นการทําให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักนะครับว่าการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นก็เกิดมาจากตัวเรานั่นเองตอนที่2นะครับเคารพความเห็นที่แตกต่างก็ฝึกให้รับฟังความเห็นที่แตกต่างไปจากเรานะเคารพในความเห็นของผู้อื่นซึ่งแตกต่างไปจากเราและกิจกรรมที่3นะครับคือฝึกเรื่องการเคารพหลักความเสมอภาคนะครับฝึกให้มองคนเป็นแนวระนาบไม่ใช่มองคนเป็นแนวดิ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมองคนเป็นแนวดิ่งลองเปลี่ยนใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนการมองคนให้เป็นแนวระนาบแตกต่างกันแต่เสมอภาคกันนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับคือตอนที่4ของวันนี้ก็คือเรื่องของปัญหาของสังคมนะครับและการแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นที่ตนเองกิจกรรมแรกคือให้ดูว่าปัญหาในโรงเรียนมาจากไหนข้อสรุปคืออะไรครับก็มาจากเรานั่นเองเพราะฉะนั้นตอนแก้ก็แก้ได้ที่เรากิจกรรมที่2นะครับก็คือเรื่องของปัญหาในสังคมนะครับก็เริ่มต้นด้วยการเอาหนังสือพิมพ์มาให้อาจารย์ได้เลือกข่าวแล้วจากนั้นก็ให้รวมกลุ่มมาคุยกันหาสาเหตุและความเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วจากนั้นก็ใช้เทคนิค World Cafe นะครับในการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขแล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะครับเราจะสร้างพลเมืองในโรงเรียนได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนของเราแต่ละคนนะครับการสัมมนาเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ได้ไปนั้นจะสามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในโรงเรียนของอาจารย์ถ้าโรงเรียนของอาจารย์มีพลเมืองมากขึ้นเท่าไหร่โรงเรียนของอาจารย์ก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นในการแก้ปัญหาต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนไหนมีปัญหามากแปลว่ามีพลเมืองน้อยถ้ามีพลเมืองมากเท่าไหร่ปัญหาก็จะเกิดน้อยครับเพราะพลเมืองจะแก้ปัญหาด้วยการไม่ก่อปัญหาเมืองมากเท่าไหร่โรงเรียนนั้นก็ยิ่งเข้มแข็งมากเท่านั้นและประเทศไทยยิ่งมีพลเมืองมากเท่าไหร่ปัญหาต่างๆก็ยิ่งแก้ไขได้มากเท่านั้นและนี่คือภารกิจร่วมกันของพวกเราเราจะกลับไปช่วยกันสร้างพลเมืองครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมแล้วรายการ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการนี้เป็นการรวบรวมเอาเครือข่ายของบุคลากรทางการศึกษาครับและเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายของเพื่อนครูและยังนำเสนอแบบแผนของเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูด้วยครับวันนี้เห็นผมยืนอยู่ที่หน้าห้องที่ด้านหลังมีเทพีเสรีภาพและภาพของประธานาธิบดีบารักโอบามาแน่นอนครับวันนี้เราเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกามีการอบรมคุณครูครับในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหรัฐอเมริกาศึกษาเพื่อคุณครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาครับวันนี้มีครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษากว่า80ท่านที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมาอบรม

กันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเครือข่ายระหว่างหน่วยงานใดบ้างและเพื่อนครูที่มาอบรมจะเรียนรู้อะไรจากโครงการนี้บ้างวันนี้เราจะหาคำตอบกันครับ

0: ระบบ Federal System หรือระบบสถาบันตลาดเนี่ยก็คือการที่มีรัฐบาลใหญ่ๆ2ระดับจริงๆ3นะ2ระดับระดับแรกก็คือเขาเรียกว่าระดับ Federal หรือรัฐบาลกลางใช่ไหมฮะที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีรัฐบาลกลางเนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลในเรื่องสำคัญของประชาชนของทุกมลรัฐที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีด้วยกัน50มลรัฐ
1: ในความใหญ่ก็จะมีความหลากหลายความหลากหลายของประชากรความหลากหลายของประชาชนเชื้อชาติตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบคือสหรัฐนี่มาจากประเทศที่เป็นประเทศผู้อพยพใช่ไหมคะมาจากอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างตอนที่โอบามาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอันนี้ถือว่าเป็นจุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นความภูมิใจของคนอเมริกันมากเพราะว่าเขาต้องก้าวข้ามอะไรมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าจะมีคนผิวสีเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้เนี่ยนะคะหลายคนยังไม่เชื่อตัวเองว่าตอนนั้นเนี่ยโอบามาจะชนะขึ้นมา
2: เราจะมาทำการทำความเข้าใจวัฒนธรรมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมทางการเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนังก็เป็นตัวอย่างหนังของนิกสันก็พูดถึงเรื่องเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นประธานาธิบดีที่ไปติดเครื่องดักฟังในตึกวอเตอร์เกตนะวอเตอร์เกตเป็นสถานที่ทำการของพรรคเดโมแครตนั่นเองนะคะซึ่งตอนหลังก็มีลำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือประเด็นเรื่องของการเมืองของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะประเด็นการเมืองภายในของเขาการหาเสียงการเลือกตั้งแล้วก็ยังได้ในเรื่องของกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีหรือว่า impeachment ตรงนี้ด้วยนะคะ

0: นั่นเป็นภาพบรรยากาศในห้องสัมมนาครับเนื้อหาวันนี้อัดแน่นทั้งวันครับเรามีการแนะนำเทคนิคการสอนที่น่าสนใจด้วยสิ่งที่เราอยากจะทราบคือว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จากกี่หน่วยงานที่มาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายรวมถึงคุณครูใช้เทคนิคอะไรใหม่ๆกลับไปบ้างครับวันนี้จะคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกเป็นนักวิจัยประจำโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาคุณจันปายองค์สิริวิทยาครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อีกท่านนึงครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรดร.ประภีอภิชาติสกลครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี2ท่านครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็เห็นภาพความสนใจของครูมากมายทีเดียวแต่สิ่งที่อยากจะทราบก่อนเลยคือว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีกี่องค์กรกี่หน่วยงานมาเชื่อมกัน
4: ค่ะก็คือโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาเนี่ยอยู่ภายใต้สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติของคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะก็เราแต่ว่าโดยตัวโครงการเนี่ยคือได้เงินสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชียแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
0: ครับแล้วการจะเริ่มอบรมสัมมนาแบบนี้แล้วเชิญอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับสังคมศึกษามาอบรมเนี่ยฮะเริ่มจุดเริ่มต้นนี่เริ่มได้ยังไงครับ
4: จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าเคยมีโครงการแบบนี้แล้ว
0: ครับ
4: โดยอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ปราณีอะไรเงี้ยค่ะที่คณะรัฐศาสตร์เหมือนกันเคยทำแบบเดียวกันแล้วก็ประกอบกับว่าพอเราคิดว่าเราจะจัดกิจกรรมเนี่ยค่ะคือมันมีหลายคล้ายๆสเตคโฮลเดอร์คือมีหลายกลุ่ม target audience ที่เราอยากจะเจาะกลุ่มปกติที่เราเจาะก็คือเป็นการสัมมนาวิชาการทั่วไปซึ่งเราจัดเป็นประจำอยู่แล้วคนที่มาก็จะเป็นนักการทูตนักวิชาการแต่ทีนี้เราก็อยากจะขยายคือเป็นกลุ่มนักเรียนแล้วก็อาจารย์คือเป็นนักเรียนก็มีนักเรียนมัธยมนักเรียนมหาลัยนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เราก็คิดว่าพอถ้าสมมติว่าเป็นระดับมัธยมเนี่ยถ้าจะให้เกณฑ์มาทั้งหมดคงไม่ไหวไม่มีงบ
0: แล้วไม่รู้ไปจัดตรงไหน
4: ใช่ไม่รู้จะจัดตรงไหนเดี๋ยวมันจะไม่ครอบคลุมคือเราก็เลยคิดว่าดึงอาจารย์เข้ามาแล้วให้เขาไปกระจายต่อน่าจะคุ้มที่สุด
0: ครับผมแล้วอย่างมาที่ท่านอื่นๆที่มาร่วมงานอย่างเช่นของอาจารย์ประภีด้วยเนี่ยนะฮะตอนที่มานี่คือเราต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวไหมเพื่อจะให้เกิดงานนี้หรือว่าเป็นการระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานทำหนังสือส่ง
4: อันนี้ส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าอาจารย์ให้ความช่วยเหลือโครงการเราเยอะมากคือเป็นที่ปรึกษาคือโครงการนี
0: ้
4: คำแนะนำส่วนใหญ่คือมาจากอาจารย
0: ์ยังไงฮะอาจารย์แนะนำ
3: ค่ะก็คือจริงๆเราก็เริ่มจากตอนแรกเลยนะคะก็คือเห็นว่าจะมีการประกวดใช่ไหมคะประกวดเรียงความคราวนี้ก็คือก็บังเอิญตัวเองนี่ก็สอนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วยนะคะคราวนี้ก็เห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้เด็กนักศึกษาที่สอนเอกอยู่เนี่ยค่ะอยากจะให้ลองความสามารถตรงนี้ดูว่าสามารถที่จะแข่งขันแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยได้คุยกับทางคุณจันปายแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เลยได
4: ้โครงการเป็นการประกวดเรียงความสำหรับเด็กในมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาทั่วประ
0: เทศเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา
4: ใช่ค่ะเป็นเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันต่ออัตลักษณ์ของเยาวชนไทย
0: ต้องมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ช่วยร่วมมือกัน
3: ร่วมมือกัน
4: ขอคำแนะนำอาจารย์มาตลอด
0: ระหว่างโครงการกับอาจารย์แล้วก็ไปที่โรงเรียนกับนักเรียนกับคุณครูอะไรแบบนี้แต่ทำไมถึงจัดงานวันนี้เพื่อเหมือนให้ความรู้คุณครูเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาซึ่งคุณครูอาจจะไปหาที่ไหนก็ได้มีแหล่งเยอะแยะแต่ทำไมอยากจะให้รู้เพิ่มเติม
4: ก็คืออย่างแรกเนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาเนี่ยไม่ได้จัดขึ้นเพื่อโปรโมทว่าสหรัฐดีเราไม่ได้มีจุดประสงค์งานเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานทางวิชาการนะคะคือจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือเผยแพร่ข้อมูลให้ได้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ให้ได้มากที่สุดต่อกลุ่มผู้รับข่าวสารให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเป็นอาจารย์เข้ามาเนี่ยน่าจะไปกระจายต่อได้เยอะที่สุด
0: แล้วก็เริ่มจากอาจารย์ที่อยู่ในกรุงเทพ
4: ใช่ค่ะอันนี้คือจะเรียกว่าเป็นโครงการนำร่องสำหรับเราก็ได้แล้วก็ประกอบ
0: แปลว่าจะมีไปที่อื่นอีก
4: ใช่คือเราตั้งใจมากคือหวังว่าจะทำให้ได้ภายในปีนี
0: ้
4: ที่ภาคตะวันออกภาคเหนือตอนที่เล็งเอาไว้นะคะ
0: ครับผม
4: แล้วก็เพราะว่าหนึ่งคือความรู้ที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยคืออย่างที่อาจารย์พูดไปในส่วนเซสชั่นของอาจารย์คือคุณเรียนรู้ได้จากทุกสื
0: ่อ
4: สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์หนังภาพยนตร์อย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าในส่วนที่ว่าคุณจะต้องเอาไปสอนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
4: ือพวกนั้นเนี่ยสามารถมาลิงก์กันได้ใช่แต่ว่าเราต้องการให้ในส่วนที่ว่าเป็นเบสิกข้อมูลพื้นฐานซึ่งจะว่าไปแล้วข้อมูลพื้นฐานที่ถ้าโอเคถ้าคุณเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีใครบอกคุณได้ว่าไหนถูกกับไหนผิดถูกไหมคะแต่ทีนี้คือเราไม่อยากให้นักเรียนหรืออะไรที่ไม่ใช่แค่นักเรียนค่ะแต่ว่าในเชิงของว่าไทยพับลิกอะค่ะคือว่าคนไทยทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะได้รับข่าวสารแล้วไปคิดเอาเองหรือว่า คือเชื่อตามที่ได้รับมาไม่ว่าจะถูกหรือผิดซึ่งคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่าคนรุ่นเราแต่ว่าต้องมองถึงเด็กที่เด็กกว่าเราไปด้วยเจเนอเรชันถัดไปเงี้ยค่ะคือเป็นยุคของสังคมข่าวสารคือคุณแข่งกันที่มันไม่ใช่แค่ความเร็วแล
0: ้
4: วแต่คราวนี้คือความลึกและความถูกต้
0: อง
4: คืออย่าง Twitter คุณทวีตอะไรก็ได
0: ้ครับครับอาจารย์ประภีคิดว่าจะทำยังไงให้เกิดสิ่งที่คุณจันปายพูดไปก็คือว่าเอาข้อมูลแล้วให้เด็กวิเคราะห์แล้วคุณครูจะต้องเป็นคนที่ส่งผ่านข้อมูลนี้ไปให้เด็กวิเคราะห
3: ์ค่ะก็คือตรงนี้ก็คือเริ่มจากว่าอย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะใช้สื่อนะคะเป็นตัวเหมือนกับดึงดูดนะคะความสนใจเด็กนะคะแล้วก็จริงๆต้องเริ่มจากครูถึงว่าเพราะว่าครูจะต้องสร้างใช่ต้องมีพลังแล้วก็ต้องถ่ายทอดตรงนั้นออกไปนะคะแล้วก็ครูต้องทำให้เห็นแล้วก็ครูเหมือนกับช่วยผลักดันให้เด็กรู้จักวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเด็กไทยตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถูกเน้นสอนเรื่องของการท่องจำซะมากกว่า
0: จำแม่นเลยนะ
3: ใช่จะจำแม่นแต่พอแบบข้อสอบออกมาลักษณะวิเคราะห์ปุ๊บจะทำไม่ได้
0: แล้วมีเทคนิคอะไรที่แนะนำวันนี้เพิ่มเติมครับจะไปสอนวิเคราะห์เนี่ย
3: สอนวิเคราะห์ก็คือจริงๆมันต้องเกิดจากการที่ให้เด็กรู้จักเหตุและผลนะคะแล้วก็ถามว่าจะเริ่มจากยังไงก็คือต้องอ่านงานให้ได้มากขึ้นนะคะอาจจะต้องดูสื่อต่างๆข่าวต่างๆแต่ว่าให้มองในเชิงเป็นการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ
0: ์อย่าเพิ่งไปเชื่ออ
3: ่าแต่เราต้องดูใช่ค่ะก็คือให้บอกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ข้อมูลจากหนังสือจากอะไรอย่าเพิ่งเชื่อแต่ว่าให้เราคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่ให้ฝึกจากตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลจากตัวเนื้อหาอีกทีหนึ่ง
0: เหมือนกับว่าพื้นฐานต้องมาค่อนข้างแน่นมีข้อมูลเยอะเก็บเอาไว้
3: อันนั้นก็คือต้องศึกษาไปเรื่อยๆแต่ให้หัดที่จะวิพากษ์วิจารณ์คุยกับเพื่อนก่อนอย่างในกรณีของที่เรื่องของบินลาดินที่บอกเขาตายจริงไหม
0: เป็นต้น
3: ยังไม่เห็นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้พูดคุยกันตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยต่อไปอีกทีหนึ่งเลยเนี่ยค่ะ
0: มีเทคนิคใหม่ๆอะไรที่วันนี้เอามาแนะนำเพิ่มเติม
3: ที่เทคนิคที่เอามาใช้จริงๆก็จริงมันก็จริงๆเด็กเขาก็ดูกันอยู่แล้วนะคะก็อย่างเช่น
4: เพียงแต่ว่า
3: เรามาจัดเป็นหมวดหมู่ไปกรุ๊ปปิ้งมันนะเรียบเรียงมา
0: จากหนังก็ได้
3: หนังก็ได้จากเพลงก็ได้นะคะตะกี้เพิ่งคุยกับเด็กว่าเกม

0: เองได้เลยนะคะเกมในที่นี้เนี่ยนี่หมายถึงว่าเกมที่ตอนนี้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เลยนะคะมันไปแอดวานซ์ถึงขนาดนั้นแล้วเพราะว่าใช่ใช่ให้เด็กเล่นเนี่ยเกมเนี่ยเกมบางทียังสามารถที่ยังจะทราบถึงประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรมากกว่านั้นด้วยอะค่ะค่ะแล้วก็มีเพลงที่จะเกี่ยวมานะคะแล้วก็มีรูปภาพต่างๆการที่เข้าใจสหรัฐอเมริกามากขึ้นอาจจะต้องเข้าใจภาพเข้าใจอะไรบางอย่าง
1: ครับอาจารย์ครับสื่อใหม่ๆวิธีการสอนใหม่ๆนี่เกิดขึ้นตลอดเวลาไหมฮะแล้วถ้าครูไม่ตามจะเป็นไปได้ไหมว่าหนึ่งครูก็อาจจะตกยุคไปหรือครูยังสอนแบบเดิมๆอยู่จะไม่ทันเด็กแล้วนะเพราะเด็กโอ้โหเขาไวมากอะไรผมไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นไหม
0: ก็คือจริงๆเราเป็นต้องบอกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่านจริงๆนะคะตรงนี้แต่บังเอิญตัวเองได้ใช้ตรงนี้มาแล้วได้ผลนะคะก็เลยอยากจะมาขอถ่ายทอดตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ที่สอน
1: อะไรที่อาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งใหม่ผมไม่แน่นะอาจจะเป็นสื่อหรือเป็นวิธีใหม่เป็นความรู้ใหม่ที่อยากจะบอกเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่จะได้เอาไปใช้
0: จริงๆแล้วสื่อนี้ก็คือแล้วแต่ท่านอาจารย์แต่ละท่านแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะขอให้ติดตามข่าวสารนะคะติดตามความข่าวสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์จะต้องมีนะคะนั่นแหละค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ท่าน
1: เน้นตรงนั้นคือตามให้ทัน
0: ตามให้ทัน
1: โลกไป

กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2 นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่า pyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ matrix ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไป

นะครับเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle กระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆนะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบ net ค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะ pyruvate นะคะก็เปลี่ยนเป็น acetaldehyde นะคะได้2โมเลกุลค่ะ pyruvate นะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วน acetaldehyde นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ acetaldehyde เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น ethanol โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADHสรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือ net นั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและ pyruvate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น lactate นะคะหรือ lactic acid เนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะ
และได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุล

ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด
3: เอ้ย

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพลาสต์ค่ะโคโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิพเอนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิพเอนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการ

ถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เราลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาแสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ใน0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดู

นะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือ root 2ส่วน2คอสก็คือ root 2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ square root 2ส่วน2หารด้วย root 2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือ square root 4หาร2 square root 4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ลวดมักถูกมองว่าเป็นวัสดุที่ดูแข็งกระด้างเป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างเท่านั้นแต่รายการครูพบกูรูในสัปดาห์นี้จะขอนำเสนออีกด้านหนึ่งของลวดที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะได้อย่างลงตัวทำให้ลวดกลายเป็นวัสดุที่มีความสวยงามอ่อนช้อยแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความทนทานแข็งแรงผ่านกูรูผู้มีประสบการณ์ในการทำงานศิลปะลวดถักมานานหลายปี
1: มองว่าไอ้เศษลวดพวกนี้เราจะเอามาทำอะไรได้บ้างคราวนี้ก็เลยลองทำเป็นต้นบอนไซดูคราวนี้มันก็เริ่มแตกแขนงออกไปละมันก็จะมีทั้งเป็นต้นไม้บอนไซเป็นรูปคนเป็นรูปที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นรูปสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเอาไปแขวนต้นหูเอาไปแขวนต่างหูเนี่ยการทำงานลวดเนี่ยมันใช้

0: นี้สำคัญเลยนะใช้ใจพอหลังจากที่สนใจและชอบแล้วถ้าเขาได้ลองปุ๊บเขาจะได้ความอดทนอันนี้สำคัญเลยนะความอดทนเนี้ยมันจะมาคู่กับสมาธิเด็กส่วนมากเนี่ยที่เรียนจบมาโดยที่ไม่คิดที่จะอยากหวังเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองแม้ว่ามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่หรือมันจะยังไงแต่ในความคิดผมเนี่ยคือมันก็ต้องเริ่มจากอันเล็กก่อนแล้วมันอาจจะโตได้ในอนาคตไองานตัวเนี้ยมันตัวนี้นะครับตัวเนี้ยคือลักษณะของรูปปลาอันนี้จะเป็นการดัดลวดนะครับคือทำลวดเส้นเดียวให้เป็นรูปทรงเลยแต่ตัวนี้จะมีการนำอุปกรณ์มาผสมผสานก็คือจะมียางสีกับลูกปัดเห็นไหมครับ
1: ครับเรา
0: ต้องการโค้งกลับเห็นไหมครับงานก็จะมีความโค้งสามารถทำได้ทั้งมือก็ได้ครีมก็ได้นะครับและในตัวนี้เหมือนกันครับจะใช้ทั้งครีมทั้งมือผสมผสานกันเลยโอเคไหมครับอ่ะมาเรามาเริ่มกันเราจะเริ่มจากนี่นะครับวงกลมตัวนี้แล้วมาใส่ลูกปัดไล่จากหัวปลาเพื่อไปหางนะครับเริ่มแรกเราจะใช้ครีมม้วนจับที่ปลายลวดแล้วหมุนให้เป็นวงกลมให้กะจากยางสีเลยออกมา1เซนจากการประเมินก็ได้นะครับแล้วให้งอเส้นปลายที่เหลือลงมาทับด้านวงกลมไว้อย่างนี้

0: ตัวปลาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับจะมียางสีเส้นหน้ากับเส้นหางหลังจากที่เราทำได้ลูกปลากันมาแล้วเท่าที่ผมดูแล้วนะครับถือว่าปลาไม่ขาดตัวเพราะส่วนมากเนี่ยผู้ที่ทำเนี่ยปลาจะขาดช่วงนี้ช่วงหลังคือช่วงที่หักมุมเนี่ยจะขาดแล้วก็คือต้องเริ่มชิ้นใหม่แต่อันเนี้ยเท่าที่ผมดูคุณครูเนี่ยทำไม่หักไม่ขาดตัวสำหรับชิ้นแรกผมถือว่าโอเคเลยนะครับตัวเนี้ยที่เราทำก็คือตัวนี้เห็นไหมครับเป็นลูกปลาแล้วไปนำพวงกุญแจมาใส่แล้วก็จะได้เป็นลูกเป็นพวงกุญแจลูกปลาถ้าเราต้องการทำเป็นที่ขั้นหนังสือเป็นปลาก้างเป็นรูปมดเป็นคำว่าเลิฟเป็นหัวใจอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับจะมีได้เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นไม้แขวนเสื้อแต่สำหรับหนีบโน้ตเล็กๆน่ารักน่ารักก็คือเนี่ยความยากมันก็จะยากขึ้นไปนะครับ
1: การดัดลวดมันมีหลายวิธีและการประดิษฐ์ลวดก็มีหลายวิธีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฉพาะการดัดมันมีหลายหลายอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าทำอย่างนี้นะคะตัวอย่างอย่างนี้อย่างนี้เราเรียกว่าการดัดตัวนี้เป็นการพันนะคะพันลวดเห็นไหมคะการพันลวดตัวนี้เขาเรียกว่าการถักนะคะถักให้เป็นรูปทรงต่างๆแต่วันนี้ครูจะพานักเรียนดัดนะคะดัดเป็นรูปทรงต่างๆวันนี้เราจะดัดเป็นที่ขั้นหนังสือเราจะต้องรู้ซะก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการดัดมีอะไรบ้างอันแรกตัวนี้เป็นครีมนะคะครีมใช้ตัดตัวนี้ครีมปากกลมตัวนี้เขาใช้ม้วนนะคะทีนี้เครื่องมืออันที่3ครีมตัวนี้เราใช้สำหรับดัดให้เป็นมุมต่าง
2: ๆคุณครูยุภาได้นำนักเรียนดัดลวดเป็นรูปปลาเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและคุ้นเคยกับการดัดลวดก่อนที่จะให้นักเรียนแต่ละคนลองออกแบบลวดดัดในสไตล์ของตนเองพร้อมทั้งคิดถึงประโยชน์ในการนำไปใช้
1: พูดให้เพื่อนฟังสิเราทำยังไงเราเป็นทำเป็นรูปอะไร
3: ดอกกุหลาบครับ
1: ได้รูปดอกกุหลาบแล้วจะให้ใครหรือจะไปทำยังไงเนาะกับดอกกุหลาบดอกนี้นี
3: ่เอาไปปักไว้ในห้องครับ
1: เอาไปปักไว้

0: ไว้ในห้อง
1: มันไม่เฉาเหมือนกับของแท้ครับ
0: มันไม่เฉามันไม่เหี่ยวเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเราออกแบบยังไงเอ่ย
2: ม้วนใส่ม้วนให้เป็นวงกลมแล้วก็ไปม้วนใส่กับที่ดัดครับ
0: ทำเป็นรูป
2: ดาว
0: ดาวประโยชน์ละลูก
2: ประโยชน์เป็นที่ใส่ปากกาครับประดับปากกาก
0: ลุ่มนี้มีใครเอ่ยได้แล้วหนึ่งหรือไทยมาลูกมาทำเป็นรูปอะไร
3: รูปเสื้อกับกางเกงค่ะ
0: แล้วหนูจะไปใช้ประโยชน์อะไรคะ
3: ที่ห้อยกระเป๋าค่ะ
0: ห้อยกระเป๋าเด็กมีสมาธิดีขึ้นคือเขาพอเขาได้ทำในสิ่งตรงนี้เขาชอบเขามีสมาธิในการที่ว่าพอบอกว่าดัดให้กลมๆให้สวยๆนะลูกเขาจะสมาธิเขาจะดีเขาจะนิ่งไม่เหมือนกับที่เราเรียนวิชาการเขาจะไม่นิ่งอย่างนี
3: ้พอได้เรียนวิชาศิลปะลวดดัดแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ครูมาสอน
4: สนุกครับแล้วก็มีสมาธิในการทำด้วยครับ
2: ได้รู้ว่าการดัดลวดดัดโค้งดัดงอได้ครับและเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
5: คุณครูเยาวเรศก็ได้นำเอาเทคนิคการดัดลวดมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนก็สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างดี
3: ก่อนที่นักเรียนจะดัดโค้งนักเรียนต้องรู้ว่าลวดเขาจะมีความโค้งฉะนั้นกะระยะให้ดีถ้าจะเอามุมโค้งที่ประมาณ1เซนต้องดัดก่อน1เซนเล็กน้อยถ้านักเรียนดัด1เซนเป๊ะมันจะเกินโค้งเขาจะเกินไปทำให้ไม่สวยงามครูจะดัดประมาณ1เซนนะคะแล้วก็จะดัดโค้งนอกจากรูปสัตว์รูปสิ่งของแล้วนะคะเรายังสามารถดัดเป็นตัวอักษรได้นะคะเป็นถ้อยคำเป็นชื่อเล่นอย่างเช่นคำว่าเลิฟก็ได้นะคะใครมีไอเดียแบบไหนตามสบายเลยนะคะ

0: จากผลงานที่นักเรียนนำมานะให้คุณครูดูนะคะแต่ละงานก็เป็นงานที่สร้างสรรค์มากถ้านักเรียนปรับปรุงพัฒนาฝีมือนะคะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆหารูปลักษณ์ที่แปลกตาหาสิ่งประดับที่แปลกตานักเรียนก็สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้นำลวดมาสอนปรากฏว่าเด็กมีความตื่นเต้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าประทับใจที่สามารถทำลวดที่เป็นม้วนเป็นขดเป็นเส้นธรรมดาให้เป็นรูปร่างได้เขาจะมีความรู้สึกว่าสนุกสนานประทับใจแล้วก็มีจินตนาการสูง
1: ตอนแรกรู้ดัดลวดมันก็คิดว่ามันยากค่ะแต่ว่าดัดไปมันก็ง่ายค่ะ
2: ประโยชน์คือความสนุกครับการใช้สมาธิในการดักลวดด้วยครับและก็เป็นชิ้นงานเป็นขายได้ก็ได้ครับ

0: เราสำเร็จไปแล้วเกี่ยวกับงานดัดก็คือเราทำรูปตัวปลาไปคราวนี้เราจะมาเริ่มงานชิ้นต่อไปงานพันนี่นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคุณครูจะเห็นว่าจะมีลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพันลวดเส้นใหญ่ไม่ว่าลวดเส้นใหญ่เนี่ยจะกี่เส้นลวดเส้นเล็กมาพันถือว่าเป็นงานพันสมมติว่าลวดเส้นใหญ่เนี่ยเส้นเดียวแล้วนำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพันก็ถือว่าพันเหมือนกันตัวเนี้ยเราจะเป็นลักษณะของตัวหนีบรูปเห็นไหมครับจะมีการผสมผสานวัสดุอุปกรณ์เข้ามาละอันนี้จะเป็นฐานไม้อันนี้จะเป็นฐานไม้ยางนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบรูปหรือเสียบโน้ตอะไรก็ได้คราวนี้เราจะมาทำตัวนี้กันนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะมีการเพิ่มเข้ามาก็คือเราจะใช้อุปกรณ์ในการช่วยนี่ท่อครับเห็นไหมครับก็คือท่อน้ำทั่วไปท่อ PVC ที่มีอยู่เสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะใช้การพันละเข้ามาผสมละให้นำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพาดบนลวดแกนทั้งหมดโดยที่ให้เหลือปลายไว้บนหนังยางตรงพอดีลวดกับหนังยางเลยนะครับแล้วคราวนี้จับพันเลยจับลวดเส้นเล็กเนี่ยพันให้พันลงไปทั้งหมด10รอบสิบรอบนะครับพอครบ10รอบปุ๊บให้ตัดปลายตัดปลายลวดครีมปักแหลมเก็บปลายลวดให้เรียบร้อยนี่ครับก็คือเราจะเก็บปลายลวดเรียบร้อยเลยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นไหมครับลวดผมยังโค้งเป็นรูปวงบางคนลวดเบี้ยวเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆกฎของมันคือให้หมุนมือตามลวดอย่าให้ลวดหมุนตามมือถ้าหมุนมือตามลวดเนี่ยลวดจะเป็นอย่างนี้เราหมุนมือตามลวดคือลวดก็จะเป็นรูปเดิมแต่ถ้าเราหมุนลวดตามมือเนี่ยมันจะเละตามมือนะครับคราวนี้การพันลวดเนี่ยควรจะชิดให้ลวดเนี่ยชิดกันอีกอย่างนึงที่ส่วนมากผู้ทำเนี่ยจะลืมก็คือเส้นแกนเนี่ยจริงๆเวลาเขาขึ้น4เส้นเวลาเราพันลวดเนี่ย4เส้นเนี่ยต้องตรงแบบเดิมแต่พอการพันเนี่ยบางทีเราไปจดจ่อกับการพันเพื่อให้แน่นลืมเส้นแกนทำให้เส้นแกนเนี่ยบิดตามแรงที่เราดึงนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยคราวนี้นะครับหลังจากที่เราเสร็จตัวนี้แล้วเท่าที่ผมดูนะครับงานออกมาสวยมากครับ
1: คุณครูคณิตศรีได้นำเอาเทคนิคการพันลวดมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในชุมนุมงานประดิษฐ์โดยสอนให้ทราบถึงวิธีการพันลวดให้เกิดความสวยงามและคงทนในระยะยาวรวมถึงตัวอย่างงานพันลวดและการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง
2: ๆเวลาพันเทคนิคง่ายๆก็คือพันให้ชิดพอมันไม่แนบชิดมันจะทำให้การยึดเกาะกันนั้นมันไม่อยู่มันไม่นิ่งมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วก็อย่าให้บวมตัวอย่างที่จะนำมาให้ดูก็จะมีหลายไอเดียอันนี้เราสามารถทำเป็นที่แขวนตุ้มหูได้อันนี้เป็นได้ทั้งสองแบบคืออันนี้คืออะไรคะที่หนีบบัตรหนีบรูปหนีบอะไรก็ได้ข้อความอะไรที่จะฝากไว้ติดไว้เสร็จแล้วก็เป็นที่แขวนตุ้มหูกำไรข้อมืออย่างนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็คืออะไรคะจักรยานอันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือพันลักษณะพันก็คือให้มันชิดเรียงกันสวยๆทีนี้ก็เป็นงานออกแบบเป็นไอเดียที่ครูเอามาให้เธอดูวิธีจับนะคะนักเรียนจับเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นวงกลมเสร็จแล้วจับเอามือกดตรงนี้จับพันประมาณ8รอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดพับปลายตัดปลายมันลงอันนี้คือมันเรียงมันชิดมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ยากแต่ถ้ามันบวมมันก็จะเลื่อนได้มันก็จะไม่แน่นทีนี้ จะให้ลองพันดูนะคะ

0: าจะมีสมาธิแล้วก็ประโยชน์อีกหนึ่งก็คือผลประโยชน์มีการซื้อขายมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะกระตือรือร้นเพราะว่าส่วนมากเด็กของเราก็จะอยู่ในชนบทก็จะความพร้อมทางฐานะครอบครัวก็จะไม่ค่อยมี
1: นี่คือส่วนหัวของมันครับและนี่คือเปรครับนี่คือลายที่ติดอยู่บนเปรครับอย่างที่ครูบอกครับถ้าไม่มีงานทำก็สามารถใช้ฝีมือในการดัดลวดไปทำขายที่ตลาดนัดก็ได้ครับ
2: ได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ครับที่ได้ทำงานออกเปร
3: คราวนี้เราจะมาทำงานหมวดสุดท้ายแล้วครับคราวนี้จะเป็นการถักการถักเนี่ยคือนำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาถักลวดเส้นใหญ่ทีละเส้นแต่การถักเนี่ยมันก็จะแบ่งออกได้อีกหลายรูปแบบอย่างอันเนี้ยจะเป็นการถัก1รอบแบบชิดนะครับแล้วมันก็จะมี2รอบแบบชิด3รอบแบบชิด1รอบแบบห่าง2รอบแบบห่าง3รอบแบบห่างสมมติดูที่ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับคือลำต้นเนี่ยจะรวมเป็นก้อนเดียวเป็นเส้นเดียวคือการถักที่แบบแกนชิดกันนะครับแล้วก็จะมีการถักไขว้การถักไขว้อันนี้คือการถักแบบธรรมดาคือถักด้านนอกแล้วก็ไปหมุนแกนด้านในไปหมุนด้านในแต่ถ้าถักไขว้คือมันจะมีสมมุติเราถักด้านนอกใช่ไหมครับพอไปเส้นในเนี่ยเวลาเราเริ่มหมุนเราจะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนบนใช่ไหมครับแต่พอมาอีกเส้นหนึ่งเราจะกลับมาหมุนล่างเข้าใจเข้ามาพอมาด้านนี้หมุนบน
4: สลับ
3: พอมาด้านนี้หมุนล่างงานที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียบแบบนี้แต่มันก็จะเป็นลายสานอีกแบบนึงใช่ครับมันจะขัดกันไขว้กันอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงคราวนี้นะเราจะมาทำตัวนี้กันนะครับเราจะเริ่มจากการทำแกนตัวนี้ก่อนนะครับแกนตัวนี้ก็คือจากรอยนี้จุดถึงรอยนี้นะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่2นิ้วก็คือจุดนี้นี่เห็นไหมครับคือจุดนี้กับจุดนี้แล้วพอเลยไปตรงที่มีมันต่างอย่างจะมีรอยแต้มอีก1รอยนะครับคราวนี้จากรอยมาร์กช่วงที่เป็นก้านนี้นะครับขึ้นมาจนถึงรอยมาร์กด้านบนด้านนี้ก็คือตัวที่เราจะถักถ้วยพอมองออกไหมครับแล้วไอ้ส่วนที่เหลือ3นิ้วเนี่ยคือตัวนี้ครับตัวม้วนแต่จริงตัวม้วนเนี่ยตัวเนี้ยน้อยลวดประมาณ1นิ้ว

0: คุณครูอาจจะแบบเจอแบบนี้แล้วโอ้โหดัดเท่าไหร่ก็ไม่ได้โค้งไม่ได้เดือนนึงก็แล้วปีนึงก็แล้วไม่ได้คุณครูก็เปลี่ยนสไตล์ไปเลยเปลี่ยนสไตล์ไปเลยงานถ้วยของคุณครูเป็นแบบนี้แล้วนี่พอมองภาพออกไหมครับอันนี้คือครึ่งหนึ่งและอันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่งเห็นไหมมันก็จะเป็นถ้วยที่เป็นเนี่ยพอปลายคุณครูบอกม้วนไม่สวยเราจะทำยังไงดีเนาะเราม้วนไม่สวยเลยครูก็ไม่ต้องม้วนเลยครับครูก็หักมุมเลยหักสามเหลี่ยมไปเรื่อยนี่อันนี้ครับครูก็จะได้ถ้วยในลักษณะอย่างนี้ครั้งนี้แล้วก็เป็นมุมนี้แล้วก็ถักได้เหมือนกันนะฐานม้วนก็ไม่ได้ก็ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ซะเลยจบ
1: เคยเห็นไหมครับลวดดัดอาจจะเคยเห็นเป็นชิ้นงานที่เป็นลวดดัดทำมาจากลวดต่างๆขึ้นรูปโดยการถักขึ้นมาเป็นชิ้นงานเราก็สามารถทำเป็นชิ้นงานได้หลายรูปแบบ

าจจะเป็นเหมือนถ้วยนะครับเป็นเหมือนถ้วยเป็นเหมือนแก้วถักแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้วันนี้ครูจะพาเรามาทำที่เป็นชิ้นงานประเภทแก้วนี่นะครับโดยการถักทีนี้เราก็มาดูถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำกันนะครับอย่างแรกก็คือลวดแกนที่เราใช้ตอนนี้ที่ครูแจกให้เรามีกี่เส้นครับ2เส้นต่อไปลวดที่ใช้ถักนะครับจะเป็นวงแบบนี้จะมีขนาดเล็กลงมาจากลวดแกนนะครับวิธีการถักจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็คือการถักแบบชิดนะครับการถักแบบชิดก็คือชิดรอบ1รอบเข้าไปนะครับถักชิดรอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นเส้นเรียงแบบที่2ทีนี้เป็นการถักแบบห่างนะครับอันนี้คือลักษณะการถักแบบห่างโดยการพันเพิ่มจำนวนรอบขึ้นมาจากแบบชิดอาจจะพัน1รอบถักแบบห่างเราอาจจะพัน2รอบขึ้นไป3รอบ4รอบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะถักกี่รอบนะครับอันนี้คือการวิธีการถักต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นรูปชิ้นงานนะครับโดยนำลวด2เส้นนี้มากากบาทไขว้กันทีนี้เราก็เตรียมลวดที่จะใช้ถักนะครับเอาปลายข้างหนึ่งมาพันเข้ากับลวด1เส้นก่อนพันทับเข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับพันเข้าไป1เส้นก่อนมองเห็นไหมครับพันเข้าไปก่อนนะครับได้1รอบแล้วก็ไปด้านที่เหลืออีกนะครับไปด้านที่เหลือพันต่อไปเลยครับ

0: หลังจากที่เราทำชิ้นงานได้แล้วนะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ไปออกแบบหรือจะไปสร้างสรรค์ชิ้นงานไปในรูปแบบอื่นๆได้หลากหลายนะครับแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนนะครับ
1: ในส่วนของการฝึกของนักเรียนในการทำลวดถักมันก็จะมีข้อดีก็คือ1ได้ทำให้เด็กมีสมาธิแล้วก็รู้จักอดทนในการทำงาน
2: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เรียนถักลวดค่ะพอเราทำผลงานเสร็จแล้วเราก็ภูมิใจในผลงานที่เราทำค่ะจากที่เป็นลวดธรรมดาเราก็สามารถดัดแปลงให้เป็นลวดลายสามารถทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้ค่ะ
3: มันได้ลวดลายครับได้ฝึกลวดลายขึ้นมาใหม่ด้วยครับ

0: นอกเหนือจากรสชาติของอาหารที่จะต้องถูกปากแล้วอาหารที่ถูกเสิร์ฟด้วยรูปแบบที่สวยงามแปลกตาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกบริโภคของคนเราวันนี้รายการครูพบกูรูจึงขอนำเสนอรูปแบบและวิธีการจัดจานอาหารในสไตล์ที่หลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมไอเดียให้กับคุณครูทุกท่าน
1: ก็ตอนนี้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอบรมอาหารและเครื่องดื่มนะครับอยู่สังกัดโรงเรียนการอาหารนานาชาติสุรศิษย์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานลูกที่มีหน้าที่จัดอบรมนะครับให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการประกอบอาหารนะครับมีกิจกรรมหนึ่งที่อย่างแข่งอยู่เรื่อยๆก็คือ Food Style Challenge นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้นะครับก็เด็กก็ไปคว้ารางวัลที่1มา

0: ก็ไม่ถึงกับ3ปีซ้อนแต่ว่า3ปีที่ผมดูแลก็ได้รางวัลนอกนั้นก็เป็นมือปืนล่ารางวัลเหมือนกันนะครับก็จะเวทีสำคัญสำคัญที่เรารู้สึกว่าเราแข่งกับคู่แข่งที่พอฟัดพอเบี่ยงกันอย่างเงี้ยครับก็จะลงไปครับสำหรับความคิดที่ว่าการจัดตกแต่งอาหารนั้นมันมีเสน่ห์อย่างไรเนี่ยนะครับผมว่ามันเหมือนกับการที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนคนหนึ่งเนี่ยสวยงามขึ้นมานะครับมันเหมือนเราวาดภาพศิลปะครับพอมันเสร็จออกมาแล้วมันสวยงามสมดังใจเรามันเกิดความอิ่มเอมใจ
1: อยากได้เทคนิคการจัดอาหารที่ง่ายๆแล้วก็สวยงามนะ
2: อยากให้อาหารไทยที่ครูสอนเนี่ยนะคะมันเป็นอาหารพื้นบ้านอยากให้มันเข้าสู่อาเซียนเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรเขาก็เข้าสู่อาเซียนหมดครูอยากให้อาหารพื้นบ้านของครูแบบไทยๆเนี่ยนะคะเข้าไปสู่อาเซียนบ้าง
3: อยากได้เทคนิคในการจัดอาหารแบบสไตล์ต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้นำมาสอนแล้วก็ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเขาจะได้เกิดทักษะตัวนี้ขึ้นมาก
0: ระบวนการการออกแบบเราในคิดศิลปะมาใช้อย่างไรบ้างครับศิลปะบอกว่าเริ่มเราจะจัดอาหารหนึ่งจานเนี่ยนะครับเราต้องดูองค์ประกอบก่อนองค์ประกอบหลักๆสองเรื่องหลักๆของสำคัญก็คือรูปร่างนะครับมิติแสงเงา2 สีสันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ก่อนที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับอยากให้อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับออกแบบนิดนึงอาจารย์อาจจะให้เด็กๆ เนี่ยนะครับวาดรูปอาหารหนึ่งจานของคุณซิว่าอาหารของคุณเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีสีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบ
4: อ
0: ันนี้คือเด็กได้เรียนวิชาอะไรครับ
4: ศิลปะ
0: ไปด้วย
4: ร่วมด้วย
0: ใช่นะครับศิลปะร่วมด้วยนี้เรามาดูกันนี้วันนี้เรามีพระเอกนะครับคือภาชนะจานนะครับอันนี้เป็นขั้นที่1คือขั้นพื้นฐานนะครับการเรียนรู้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรไม่เป็นเราก๊อปปี้เขาก่อนผมทำอาจารย์ลองพยายามลอกเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างคือผมจะใช้จานนี้อาจารย์1ท่านจะได้ใช้จานนี้อีก2ท่านจะใช้จานวงกลมแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอ๋อเหมือนกันนะแต่จานไม่เหมือนกัน
4: มันลักษณะไม่เหมือนกัน
0: มันมีข้อแตกต่างยังไงโอเคไม่โอเคนะครับขั้นตอนนะครับผมจะเริ่มจากการใส่กุ้งก่อนนะครับไม่อัดพิมพ์ก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับสำหรับการเรียนสำหรับเด็กๆนะครับผมก็จะเลือกกุ้งขึ้นมาด้านบนก่อนเพราะว่าเวลาเราคว่ำลงไปปุ๊บกุ้ง
4: จะอยู่ด้านบน
0: ใช่ครับผมใช่ครับใช่นะครับนะครับนี่ก็กดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเราจะใส่จานผมเห็นหลายๆคนคว่ำลงไปเลยก็จะประสบปัญหาพอสมควร
4: มันจะเลอะ
0: ใช่ครับวิธีการคือเราเอาจานเนี่ย
4: คว่ำ
0: ใช่ครับ
4: ถูกต้อง
0: ก็จะง่ายครับผมนะครับผมขอกุ้งอีกสัก2ตัวนะครับตัวนี้อุปกรณ์ตรงนี้เราเรียกว่าฟอร์เซปนะครับเราก็จะช่วยหยิบจับของเล็กๆนะครับทำให้มันง่ายขึ้นใช่ครับนี่ในนี้เนี่ยผมมีกุ้งหลายแบบให้จานเลือกนะครับกุ้งทั้งมีหางไม่มีหางนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกเพียงแต่ว่าเราชอบอันไหนนะครับก็ได้นี่แบบที่เราเจอกันบ่อยๆมันคือที่ปอกเปลือกปอกเอาแต่เปลือกทำเป็นกุหลาบ
4: ใช่ค่ะ
0: ข้อเสียก็คือเนื้อข้างในทำอะไรครับ
4: ทิ้งไม่ได
0: ้ทิ้งนี่แหละครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราหั่นแล้วให้เขาคู่บริโภครับประทาน
4: ได้หมดเนื้อได้เนื้อทั้งหมด
0: ใช่ครับผมนะครับเราใช้องค์ประกอบเรื่องของสีเนี่ยมาช่วยเนี่ยนะครับก็หั่นแว่นธรรมดาใช่ครับ
4: เด่นๆ
0: ใช่ครับ
4: โอ้ไม่ต้องมีเทคนิคไงจิ้มไว้ก่อนเป็นทาง
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาพอผิวเขาเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะหั่นง่าย

นะครับแล้วสังเกตว่าความสวยงามก็คือจานจะดูสะอาดไม่มีรอยคราบนะครับเช่นนี้เบื้องต้นก็คือองค์ประกอบศิลปะที่เรานำมาใช้ในหัวข้อนี้ก็คือการสร้างข้าวเนี่ยให้มีมิติขึ้นมาไปแล้วก็เอาสีจากข้าวเพลนเดิมๆสีขาวนะครับเราก็จะเอาสีของผักต่างๆเนี่ยมาช่วยแสงนะครับแล้วก็อีกการนึงที่จะฝากไปเรื่องของสีก็คือสีของภาชนะโดยปกติเนี่ยอย่างของรัชภัทรสุนุสิทธิ์เองเนี่ยเราจะเลือกจานสีขาวเป็นเบสปกติเพราะว่าสีขาวเป็นสีกลางเข้าได้กับทุกๆสีนะครับแต่ว่าใช้สีอื่นได้ไหมได้แต่ว่ามันก็ต้องฝึกความคิดว่าสีนี้ถึงจะเข้ากับสีโอเคครับก็เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆของการตกแต่งอาหารนะครับสำหรับเด็กๆนะครับมัธยมนะครับก็สามารถนำตัวนี้ไปใช้ครับ

0: ร้อยต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นตัวลวงตัวนี้สองตัวนี้เป็นตัวลวง คือเราทำวันนี้เพื่อจะได้รู้นะครับข้าวเรากดเป็นพิมพ์กลมใช่ไหมครับหลุมนี้กลมจานนี้กลมเพราะฉะนั้นยิ่งจานเนี้ยมันจะดูทุกอย่างเป็นกลมกลมกลมกลมไปหมดนึกออกไหมครับถ้าเกิดเราเอากลมแล้วเราเอาเหลี่ยมมาตัดมันก็จะมีกลมด้วยเหลี่ยมมีรูปทรงมิติทางเลขาคณิตเข้ามาช่วยนะครับผมแล้วก็ส่วนจานเนี้ยนะครับ อยากให้รู้สึกว่าอาหารเนี้ยเหมือนผู้หญิง ผู้หญิง1คน นะครับ ส่วนอันเนี้ยเป็นลิปสติกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี้ยใส่เนี่ยประมาณมากสุด 60-70% ของตัวอาหารเพราะไอ้ตัวนี้มีสถานะเป็นของแหนมกินแหนมกับข้าวผัดใช่ไหมครับ
1: แ
0: หนมครับใช้คำว่าแหนมเพราะว่าใช่ครับเครื่องเคียงคืออีกอันนึงที่มันอีกใหญ่ๆอีกอันนึงที่กินด้วยกันแล้วอร่อยแต่ถ้าแหนมเนี่ยเหมือนกับว่าลดหลักแล้วมีตัวนี้ช่วยเพิ่ม
2: รสชาติ
0: หรือเบารสชาติใช่ครับนะครับ
3: คุณครูเพ็ญประภาได้เริ่มการสอนจัดจานอาหารโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำผัดกะเพราไข่ดาวขึ้นมาก่อนแล้วจึงสอนจัดจานอาหารด้วยทักษะพื้นฐานนั่นก็คือเรื่องขององค์ประกอบศิลป
4: ์ตอนนี้นะคะเรามีรายการอาหารนะคะข้าวกะเพราหมูไข่ดาวแล้วก็ข้าวสวยกะเพรากรอบเราจะจัดยังไงให้อาหารนั้นมีลักษณะสวยงามราคาสูงขึ้นนี้นะคะเราก็ต้องรู้จักเลือกภาชนะนะคะว่าเราจะเลือกภาชนะยังไงถึงจะเหมาะสมในการจัดอาหารจานเดียวเราจะต้องรู้จักเอาองค์ประกอบศิลปะนะคะองค์ประกอบของศิลปะมาช่วยในการจัดรูปทรงสีสันนะคะสีสันในการจัดทำยังไงเดี๋ยวครูจะจัดเป็นตัวอย่างให้นักเรียนก่อนครูจะเอาแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมผืนผ้ามาอัดข้าวนะเอาจานนี้มาทำประกบลงไปก่อนนะเพื่อไม่ให้ข้าวมันหุ่นตอนนี้คุณครูได้ข้าวแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมทีนี้เราก็จะเอากะเพราที่เราเตรียมไว้นะคะมาจัดตกแต่ง

0: ตอนนี้ครูก็จัดเรียบร้อยแล้วทีนี้จะให้นักเรียนนะคะให้ปรึกษากันในกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะให้แจกกระดาษให้นักเรียนไปออกแบบก่อนนะคะมาเอากระดาษไปออกแบบค่ะแล้วก็มาเลือกเอาจานนะว่าจะใช้จานอะไรนะคะตอนนี้ให้นักเรียนออกแบบก่อนนะคะ
1: ออกกะเพราแล้วค่ะถุงข้างข้าง
2: ไข่ก็วางไว้ตรง
3: ก็ต้องแกะเป็นลูกใบไม้อะไรพวกนี้ก็ได้พร้อมนะเราจะเอาไปไหน
4: เป็นใบไม้ค่ะจะมีไข่ดาววางไว้ข้างบนอยู่

0: นักเรียนว่าการจัดอาหารวันนี้นะคะกะเพราไข่ดาวของเราวันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มราคาสูงขึ้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะถ้าเราจัดอาหารได้สวยงามเหมาะสมจะทำให้อาหารเรานี่มีราคานะคะก็ให้เขานี่เอาวิชาศิลปะเข้ามาบูรณาการในการจัดกะเพราไข่ดาวนั้นให้น่ารับประทานแล้วก็ดูมีราคาขึ้นนะ
2: ซีซันมันแตกต่างกันนะคะอันแบบเดิมๆมันก็ไม่น่ารับประทานเพราะว่ามันไม่มีสีสันสวยงามแต่ถ้ามาจะก็น่ารับประทานแบบมันมีดอกไม้มีอะไรประดับ
3: กะเพราที่เราไปกินตามร้านต่างๆเขาไม่มีการจัดจานทำให้มูลค่ามันน้อยส่วนที่ทำวันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กะเพราจานที่จะเป็น30บาทก็จะเป็นราคาที่แพงขึ้นไป
4: เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดอาหารในเรื่องของโมเดิร์นสไตล์นะครับยังมีหลายๆคนสับสนอยู่นะครับระหว่างฟิวชั่นกับโมเดิร์นโมเดิร์นคือในโมเดิร์นก็คือ

ยังรักษาความเป็นไทยอยู่อย่างที่ไทยโมเดิร์นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังรักษาความเป็นไทยอยู่เพียงแต่ว่าหน้าตาเขาดูเป็นสากลหรือดูเป็นอาหารตะวันตกนะครับโอเคนะครับทีนี้ทำไมต้องแช่น้ำไว้แบบนี้ด้วยนะครับการแช่น้ำก็คือการทำให้ผักเนี่ยยังคงสดอยู่ครับแต่ว่าเราแช่เฉพาะผักที่ตกแต่งนิดหน่อยทีนี้ผมออกแบบมานะครับวันนี้ผมจะเลือกใช้จานนะครับสีไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้สีเขียวละกันนะครับละกันนะครับผมอยากจะจัดอาหารนะครับเป็นทรงยาแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยของทุกอย่างผมจะออกแบบของผมเนี่ยผมจะหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็เอาผักพวกนี้แตกอยู่ด้านบนนะครับนะครับวันนี้เรามีเนื้อนะครับเนื้อผมจะไปหมักกับซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสมาแล้วนะครับแล้วก็นำไปย่างให้สุกนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าจากเวิร์กช็อปที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะมีเขียงสีเขียวในการหั่นผักนี่เรามีอีกสีนึงแล้วนะครับสีแดงนะครับสำหรับการทำอาหารแบบมาตรฐานสากลนะครับเราจะมีเขียงหลายๆสีเนี่ยสำหรับการหั่นวัตถุดิบหลายๆอย่างนะครับวันนี้เราหั่นเนื้อสัตว์เราจะใช้สีแดงถ้าหั่นผักสีเขียวถ้าเป็นของทะเลจะใช้สีน้ำเงินสัตว์ปีกจะใช้สีเหลืองหั่นเสานะครับการหั่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องออกแบบไว้ก่อนนะครับว่าเราจะหั่นรูปทรงไหนนะครับอย่างไรนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถ

ลได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง a prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็จะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน X ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ย
สมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าของตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นนั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็ที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดเนี้ยจะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับ
การหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลิโคนนะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลิโคนเป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับ μ 0 Ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของ

0: ที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน b ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ b นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
1: น้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออน

ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตอันเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะ

การบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ2.5เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับคิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ตายเนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูงเมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ
9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ช่วยด้วยนะคร
3: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
4: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
3: ป่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
3: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็น

และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนี่เองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 ครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือไอ้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่

่โกรธกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ปกติก็จะไปซื้อหนังสือจากที่ร้านหนังสือมาติว
1: ก็อ่านหนังสือแล้วก็สรุปออกมาเป็นหัวข้อแล้วก็มาอ่าน
2: ปกติก็จะเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วก็อ่านหนังสือ
3: รวมกันหลายคนนะคะก็ไม่ต้องเครียดมากเฮฮาค่ะเดียวกันแบบเฮฮาเฮฮา
0: เราอาจจะแบบเหมือนไปเล่นเกมปกติแล้วถ้าเกิดเราตั้งคำถามนี้เพื่อนบางคนก็อาจจะแบบคิดว่ามันอาจจะง่ายเกินไปแล้วแบบไม่อาจจะไม่น่าสนใจอะไรนี้ก็เราก็แบบเอาขนมมาล่ออะไรอย่างนี
4: ้เราก็ตอบเหมือนกับเล่นกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกเล่นกับเพื่อนกันไม่ค่อยซีเรียสเหมือนกับสอบจริง

0: ดี๋ยวก็จะหาหัวหน้าทีมในแต่ละกลุ่มสาระว่าใครถนัดวิชาไหน
1: เรียนหลักใครเอาเรียนหลักเก่งใครเอาเก่งยกมือขึ้นยกมือภาษาอังกฤษใครเอามีสองอย่างก็ภาษาแนมชีภาษาอังกฤษของใครใครก็เก่งส่วนภาษาอังกฤษก็แนมชีนะ
2: หลังจากน้องๆเลือกนักเรียนตัวแทนคนเก่งของแต่ละกลุ่มสาระได้แล้วต่อไปมาดูกันค่ะว่าน้องๆจะมีวิธีการหาข้อมูลและเก่งข้อสอบกันอย่างไร
3: ก็อย่างแรกนะคะหนูก็จะถามอาจารย์ภาษาไทยที่สนิทของที่โรงเรียนค่ะแล้วก็อาจจะมานั่งหาข้อมูลในห้องสมุดด้วยค่ะ
4: ค่ะก็จะถามอาจารย์ว่าวิธีการออกแบบข้อสอบภาษาไทยที่ดีนะคะจะต้องทำยังไงบ้างคะพอดีว่าหนูจะเอาไปติวเพื่อน
5: ๆวิธีการออกแบบข้อสอบที่ดีนะคะก็จะต้องแบ่งเป็นส่วนของความจำนะแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหาทีนี้เนี่ยในส่วนของความจำส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของวรรณคดีแต่ถ้าเป็นในลักษณะของหลักภาษาเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของโครงสร้างนะแล้วก็ในเรื่องของคำทั้ง7ชนิดก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อหาหลักๆที่เราเนี่ยจะต้องใช้ตลอดไม่ว่าจะเป็นม.2 ม.3 หรือแม้กระทั่งสอบม.6 เนี่ยก็ยังต้องใช้หลักภาษาตรงนี้อยู่ซึ่งทิ้งไม่ได
3: ้ก็จะเป็นนี่ค่ะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะหนูคิดว่าการที่เราเรียนภาษาไทยเนี่ยหลักภาษาที่ดีควรเริ่มต้นจากคำศัพท์ที่หลากหลายแล้วก็สะกดได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะ
6: อาจารย์ครับวิธีการออกข้อสอบเพื่อที่จะไปออกข้อสอบในข้อสอบรัฐเพื่อที่ผมจะไปติวเพื่อนๆต้องออกอย่างไร
7: ถ้าครูจะแนะนำให้เธอไปติวเพื่อนนะคะหนึ่งก็คืออันดับแรกเลยหนึ่งไปดูว่าข้อสอบปีก่อนๆเนี่ยเขาออกยังไงบ้าง2มาวิเคราะห์ว่าข้อสอบที่แต่ละปีเนี่ยต้องย้อนหลังหลายปีหน่อยนะคะเพราะว่าบางปีเนี่ยมันก็จะออกเรื่องนี้หน่อยนึงเรื่องนี้ข้อนึงเรื่องนี้ข้อนึงเรื่องนี้2ข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาทําการเฉลี่ยพอเฉลี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ว่าปีเนี้ยจะออกแนวไหนแนวโน้มว่าปีแรกออกง่ายปีถัดมาเรื่อยออกยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องเก่งข้อสอบว่าแสดงว่าปีต่อไปเนี่ยน่าจะข้อสอบน่าจะมีความซับซ้อนมากขึ้น

0: มีหนังสือคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสมสีครับแล้วก็มีข้อสอบเก่าที่เป็นโจทย์ข้อสอบของแต่ละโรงเรียนครับมารวมอยู่ในนี้ครับ
1: การหาข้อมูลนะครับก็เริ่มจากบทเรียนที่เราเรียนกันก่อนจนมาถึงการทดลองครับในห้องเรียนอย่างเช่นทดลองเรื่องวิทยาศาสตร์แสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีเรื่องเงาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับจนไปถึงแบบการที่ไปหาข้อมูลจากวิทยาศาสตร์ม.ปลายที่เอามาทำให้เหมือนเป็นเรื่องง่ายอย่างเช่นสามวิชาหลักคือฟิสิกส์เคมีชีวะครับแล้วก็เอามาลองปรับดูให้มันเข้ากับม.2ครับ
2: ก็บางครั้งก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลลาสเก่าๆมานั่งดูอะค่ะหรือถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆก็เข้ามานั่งในห้องสมุดเลย
3: How did you make an exam, or what do you think that has to be in the exam?
4: Well, it's very important that when you write an exam, you have to remember like what have I been teaching in the past. Think and apply what I've been teaching you in the class.

0: ล้วก็มาถึงวันที่ข้อสอบทั้ง5กลุ่มสาระได้ถูกจัดทำขึ้นเป็น PowerPoint เพื่อนำฉายโปรเจคเตอร์เป็นเกมโชว์ได้แบ่งคำถามจาก5กลุ่มสาระตามคะแนนความยากง่ายและแบ่งกลุ่มเพื่อนๆเป็น5กลุ่มมีนักเรียน2คนเป็นผู้ดำเนินรายการจะสนุกและได้สาระขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพื่อนๆทุกคนผมน็อตครับ
1: แพทค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้รับเกียรติให้มันเป็นพิธีกรครับมีข้อสอบทั้งหมดอยู่30ข้อครับก็จะแบ่งเป็น5วิชาหลักด้วยกันก็ภาษาไทยสังคมอังกฤษคณิตวิทยาศาสตร์ครับ
1: ค่ะโดย5วิชานี้นะคะแต่ละวิชาก็จะแบ่งเป็น6ข้อซึ่ง6ข้อนี้ความยากง่ายก็จะต่างกันแล้วเวลาที่ให้ก็จะต่างกันด้วยเราจะจับเวลานะคะแต่ละข้อโดยถ้าคิดคำตอบเสร็จแล้วก็ให้เขียนคำตอบลงในกระดานมอหมดเวลาแต่ละกลุ่มก็ชูคำตอบขึ้นมาโอเค
2: แล้วเราก็จะเรียงกลุ่ม1 2 3 4 5เราก็เลือกกลุ่ม1ก่อนครับแล้วกลุ่ม1ก็เลือกคำถามใช่มั้ยแล้วก็ตอบ
1: ค่ะก็จะเวียน
0: น้องๆแต่ละกลุ่มก็จะเลือกคำถามที่ตนเองถนัดและตามคะแนนที่ต้องการค่ะ
2: งั้นพร้อมนะ
3: เลือกคะแนนเท่าไหร่ดีครับ10ไปเลยโอ้โห

0: รังสีอัลฟ่าไม่สามารถทะลุกระดาษความแผ่นเดียวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะทะลุทะลวงอะไรมากนะคงจะไม่ได้เพราะสีเอ็กซ์เรย์เลย
1: ข้อใดใช้คำผิดความหมายกอไก่เขาป่วยครั้งนี้ทำให้กำลังเสื่อมถอยลงมากขอไข่ความเป็นเพื่อนเสื่อมทรามลงเพราะต่างคนต่างเอาเปรียบเหลืออีก10วิแล้วแหละ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลา
2: หมดเวลาแล้วกลุ่ม1ตอบกอไก่นะกลุ่ม2ตอบกอควายกลุ่ม3ตอบกอไก่กลุ่ม4ก็ตอบกอไก่มี3กลุ่มแล้วตอบกอไก่กลุ่มที่5ตอบขอไข่มีลูกไข่ด้วยอยากรู้คำตอบกันหรือยัง
1: เฮ้ยห้ามแก้นะห้ามแก้โอเค
2: คำตอบก็คือกอไก่ครับ
3: นายกลุ่มที่ตอบกอไก่

0: มีใครอธิบายบ้างว่าทำไมถึงตอบกอไก่
1: ต้องเป็นส่วนตรงหรือเปล
0: ่
1: า
0: ครับถูกต้องเลยนะ
2: น้ำเกลือเข้มข้น 20% จำนวน5 ลิตรผสมกับน้ำเกลือเข้มข้น 10% 20 ลิตร

0: มันเป็น 20% ใน5ลิตรใน100เนี่ย100เนี่ยเท่า320เท่ากับ5ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าให้มา5ลิตรก็เท่ากับ1
1: ของผมก็จากที่ฟังของเขาครับเหมือนกันแป๊ะเลยครับนะครับก็คือว่าของผมมันมีน้ำเกลือ 20% จาก5ลิตรใช่ไหมครับแสดงว่าน้ำเกลือทั้งหมดก็ต้องเท่ากับ1ลิตรจะหาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็20ส่วน100คูณ5ลิตรก็จะเท่ากับ1ครับคราวนี้อีกอันนึงก็มันออกมาผสมกับน้ำเกลือ 10% มี20ลิตรใช้หลักการเดียวกันครับก็10ส่วน100คูณกับ20เท่ากับ2ลิตรครับ
2: กลุ่มที่ได้คะแนนไป60คะแนนนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่5ค่ะตกลงกลุ่ม2กับกลุ่ม5เฉลี่ยกันมานานก็ได้คะแนนเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นรางวัลก็จะแบ่งกันค่ะ
3: ท่านเชิญกลุ่ม2กับกลุ่ม5มาข้างหน้าเลยครับเราก็มีรางวัลจากรายการล่าคิดล่าทำครับมอบให้ทั้งสองกลุ่มเลยครับข้าแท้ของกลุ่มครับนี่ครับ
2: จบการแข่งขันไว้เท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะก็ขอให้โชคดีกับการสอบคุณค่ะ
4: ครูถือว่าเป็นวิทยายุทธ์ที่ดีสำหรับในการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยเขาได้คิดในการที่จะสร้างข้อคำถามด้วยตัวเขาเองการที่เขาคิดข้อคำถามด้วยตัวเองเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องรู้ขั้นตอนในการที่จะพิจารณาว่าโจทย์นั้นจะคิดยังไงถึงจะได้คำตอบถูกไหมคะนั่นก็คือเขาวิเคราะห์โจทย์ได้ด้วยขั้นไปถึงแก้ปัญหาโจทย์ได้ด้วย
5: ก็รู้สึกดีค่ะเพราะเราจะได้แบบรู้แนวข้อสอบเพราะว่าเผื่อบางทีสิ่งที่เพื่อนหามาให้เราทำในวันนี้อาจจะเป็นข้อสอบจริงๆก็ได
6: ้ก็คนที่คิดก็ได้คล้ายๆว่าทบทวนความรู้ของตัวเองก็มาเอามาบอกเพื่อนคนที่มาทำข้อสอบก็ได้ได้รู้ว่ามีข้อสอบเป็นยังไงบ้างอะไรเพราะคนเก่งๆเขาคิดกันยังไง
7: ผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ประทับใจรายการนี้มากครับที่ได้ส่งเสริมทางด้านเกมการศึกษาครับ
8: สนุกครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับเพื่อนบางคนก็เก่งมากเลยก็อธิบายตอบคำถามโอ้โหเก่งมากครับแล้วก็สนุกได้เล่นกับเพื่อนๆคุยกับเพื่อนๆครับ
9: เด็กทำอย่างนี้มันเป็นการรีวิว2มันเหมือนกับเป็นการสร้างอะไรนะสร้างคำถามที่ตัวเองรู้คำตอบแต่ตัวเองเนี่ยเหมือนจะเขียนทำเขียนไม่ค่อยคล่องในกรอบก็เลยไปปรึกษาครูมันเหมือนเป็นการรีวิวความรู้เป็นการแชร์ความรู้ระหว่างครูกับใครกับศิษย์แต่ถ้าที่จริงแล้วปั๊บไม่ใช่เจตนาของเขาเนี่ยต้องการที่จะไปช่วยเด็กห้องอื่นให้เขามาช่วยกันเรื่องเสียสละเรื่องเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่องความเป็นวิชาการเรื่องที่ไม่เครียดผมคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์มากเมื่อไหร่เรียนโดยกระบวนการเซลล์และจากเอาเซลล์ไปช่วยโซเชียลใจของเขาเกิดแน่นอนความเป็นสาธารณะแต่แท้ที่จริงการสาธารณะมันมาจากมายของเขาในเรื่องของวิชาการ
10: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการเตรียมตัวก่อนสอบไม่ควรจะเคร่งเครียดมากเกินไปแต่ควรจะสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเช่นนักเรียนมีการเก่งข้อสอบด้วยตนเองและนำไปปรึกษาคุณครูเพื่อนำมาออกแบบข้อสอบและทบทวนให้กับเพื่อนๆซึ่งวิธีการทบทวนก็สามารถทำให้สนุกได้โดยการสร้างสรรค์ในรูปแบบเกมโชว์นอกจากจะได้สาระความรู้ที่หลากหลายแล้วยังสนุกสนานอีกด้วยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลอง

องของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรม tracker นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้
ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้น

เอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับR เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่าcurve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ a b c นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ย

เราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และ

0: จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะ
2: เปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
3: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
4: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
0: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้
5: เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลโดยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้พรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
6: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
7: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น

0: ครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
4: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
4: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
4: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
4: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัด

0: อบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
3: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
5: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
5: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
8: ได้
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหว และอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
6: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้เร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนในหัวข้อ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracies in the ELT Classroom ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3 Welcome you allTo the English Language Teacher Training organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy Bangkok, and TOT Public Company Limited. The program is on establishing a culture of achievement, multiliteracies in the ELT classroom, and our guest speaker is Dr. Margie Anderson. Please welcome Dr. Margie.
1: Thank you so much. Sawadika. Good morning. Welcome, everybody. Welcome to our friends in faraway places as well. It's so nice to see so many here. Happy Mother's Day, or almost Happy Mother's Day. I'm pleased with the big turnout that we see anyway, because I know many schools are having special activities today to honor our mothers.Of many kinds. So thank you for taking the time to come anyway. So off we go into our session. As Ajahn Naraporn said, our topic continues to be establishing a culture of achievement, and we've discussed that for two sessions already. And today we're going to carry on with that topic.Okay, good. In sessions one and two, we looked at the question of multi-literacies. And by now, I think we probably have a sense of common understanding and agreement about what some of these are. We've also been talking about why this is so important as the ASEAN community becomes more and more solidified and moving forward.We realize now it's still very much an idea, more than it is something that's very real. But when I read the newspaper every day, I'm struck by how every single issue, the newspaper I tend to read usually is Bangkok Post. It's not an advertisement for that company, it's just the one we get. And I see almost every day something about ASEAN.So, and when I search online, I find current articles all the time. So I think we're all going to be hearing more and more and more about this as we go forward. In a minute, I'm going to ask you to help me brainstorm what some of the multiliteracies are. We've looked at quite a few of them together. We know that technology is one, but there are more. So in a minute, we're going to brainstorm what those other literacies are.But I'll let Ajahn Naraporn do a little quick summary first.
0: ค่ะ อาจารย์มาจีก็เริ่มด้วยการทบทวนนะคะว่าเราในเซสชันที่1และ2เนี่ยเราได้รับความรู้จากอาจารย์มาจีนะคะในเรื่องของ Multiliteracies นะคะซึ่งเราก็ในเซสชันที่2ท่านอาจารย์เฉลียวศรีก็ได้โยง Multiliteracies เข้ากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเรานะคะก็จะเห็นว่าเราได้มีทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วนะคะทั้งการเรียนรู้ทักษะชีวิตการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีนะคะการคิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างคิดวิเคราะห์นะคะทุกอย่างเลยแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะที่อาจารย์มาจี้ได้สรุปก็คือว่าเราได้พูดโยงเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยนะคะในอีก3ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความสำคัญในเรื่องภาษาอังกฤษนี่ก็จะมีมากขึ้นค่ะ
1: All right so since we have a larger group here in Bangkok let's have you call out switch on your microphone what are some of the different literacies that we're trying to develop in our students and if our participants from Hua Hin or Naratuwat want to call out feel free but I'm going to record what some of these various literacies are hereOn the whiteboard. So we know technology is one. What else? Please go ahead. Thank you.
2: I think
3: problem. Okay, reading, writing, something like that, and problem solving.
1: Yes. Okay. The ability to problem solve is a kind of illiteracy. I'll put reading and writing kind of in parentheses because that's the standard one we always think about. Go ahead.
2: I think environment.
1: Understanding the environment.

0: Maybe not.
1: Hello.
0: Yes, please.
1: In our school, I think the internet is the most important that the student need to make use. They need a lot of abilities to use it in their class, in their classes. I think this is really important because nowadays, when we ask the student to search for any information about the environment or the people or the social issue, so we ask them to search from the internet. So I think this,
0: right.
1: The internet is really important.
0: Yes, thank you. Yeah, in a sense, more and more we're finding, because we use the internet for so many different kinds of activities, being able to use it effectively is becoming a true kind of literacy in and of itself. I agree. Anything else from Bangkok that you'd like to throw out before? Please go ahead, turn on your microphone. Thank you.
2: For my idea, I think it's, another thing that's important for our student is a lesson plan. That the lesson plan that the teacher design for supports our student. Yes. If the student have abilities about full skill, the lesson plan will support them as well.
0: Okay, so you point out an interesting literacy that's really a literacy for the teacher, and that is to develop a plan for a class that will support the four skills and will support what students need to do. So in a sense, these are all literacies that our students have to master, but you talk about a teacher literacy, which is developing a plan that includes all of these things. So yeah, it's not necessarily obvious. Teachers can have great ideas, but if they can't turn it into a plan that addresses four skills, it might not be as successful. So maybe you want to summarize all that.
3: ค่ะ อาจารย์มาที่ก็ถามนะคะว่าในคำถามที่สามที่มีการทบทวนก็คือว่า literacy เนี่ยนะคะนอกจากเทคโนโลยีแล้วนะคะอะไรที่เป็น literacy ที่สิ่งที่นักเรียนเนี่ยควรจะรู้นะคะท่านอาจารย์จากทั้ง3ไซต์นะคะก็ตอบมาว่า อย่างเช่นทักษะการแก้ปัญหานะคะ problem solving นะคะหรือว่าความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะสิ่งรอบตัว environment นะคะแล้วก็ social relationship นะคะกับ cross cultural นะคะความนะคะการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ cross cultural อันนี้ก็สำคัญนะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมว่าจะเข้าใจแล้วก็มีความสัมพันธ์กันได้อย่างดีได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกประการนึงก็เรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใช้กันแพร่หลายนะคะเราจะใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวถึงการสอนนะคะ lesson plan การเตรียมสอนนะคะว่าถ้าจะให้นักเรียนเนี่ยมี literacy ทักษะทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณครูควรจะเตรียมการสอนอย่างไรนะคะตรงนั้นก็จะเป็น เรียกว่าอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเป็น literacy ของครูซึ่งเพิ่มเข้ามาแต่แน่นอนครูก็ต้องรู้ทั้งหมดที่จะเป็น literacy ของนักเรียนด้วยนะคะค่ะ
0: All right, and then the final comment on this first slide talks about critical reading skills, which is something that we touched on last time. And in a sense, critical reading skills is kind of an overarching literacy that encompasses all of the other topics. And you remember that because nowadays almost anybody can put something on the internet and claim that it is true. You know, I could write an article about heart surgery, and I know nothing about this topic. But if I could write something and be convincing, I might convince somebody to listen to what I say, even though I have no knowledge. So this is why critical reading, which we touched on last time, becomes a very important skill for our students and for us, that even if we read something by an expert, we still maybe have to do some looking. is this person really an expert, or do they have a biased perspective? And last time we talked about, we use an example about Obamacare, which is a issue in the United States presidential election. It's a major issue. And people will talk about Obamacare either if they're for it or against it. They speak with a sense of authority. So you'll have two completely different opinions, but they both say it like it's true. So how can both things be true? It can be very interesting. And as I said about Obamacare, I expect that the truth is somewhere in the middle. It's not this side or that side, but it's only by being a critical reader that I can arrive at that point.
3: ค่ะอาจารย์มาที่ก็พูดถึงประเด็นต่อไปนะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่อง critical reading นะคะ critical reading คือการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์ไปด้วยนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่น เรื่องเช็คที่เกี่ยวกับObamacare นะคะซึ่งเป็นกฎหมายซึ่งจะออกมาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะของสหรัฐเนี่ยก็มีในอาร์ติเคิลที่อาจารย์นำมาให้เราอ่านคราวที่แล้วเนี่ยก็มีทั้งโปรและคอนคือมีทั้งคนที่ค้านและคนที่สนับสนุนแล้วทั้งผู้ที่เขียนค้านและผู้ที่เขียนสนับสนุนเนี่ยก็เขียนอย่างทำให้น่าเชื่อถือมากๆนะคะมีการอ้างอิงเหตุผลนะคะนู่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อเวลาเราอ่านอะไรเนี่ยเราจะเชื่อได้อย่างไรจะเป็นไปได้ยังไงว่าทั้งสองฝ่ายทั้งค้านและทั้งสนับสนุนเนี่ยพูดความจริงทั้งคู่หรือว่าเป็นสิ่งซึ่งเราน่าจะเชื่อทั้งคู่เพราะนั้นเราก็ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ใส่เข้าไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราอ่านเรารับข้อมูลอย่างเดียวนะคะเราเวลาเราอ่านอะไรเราฟังอะไรเราต้องใช้เหตุผลนะคะก่อนที่จะเชื่อตามที่เราอ่านหรือว่าเราฟังค่ะ
0: All right, just to provide a little context before we move on, if you find your first handout, it says on the top, English proficiency in Thai learners and directions of English teaching and learning in Thailand. This is written by an Ajarn at Kuli, Chulalongkorn University Language Institute, quite a few years ago. It's not a new article, and this is only the abstract.From the article. You can find the article online if you would like to read it, the whole thing. It's perhaps about 15 or 20 pages long. But in the midst of it, the Ajarn has done a little analysis of English language proficiency in ASEAN countries. And again, this is 10 years ago, so we can debate, is it true, still true or not? But you'll see the rank ordering on the bottom.And I just point that out, that as of 10 years ago, we can see where Thailand is in the list. It may have improved its standing, I don't know. But it's just to provide the context of, as we talk about all of these issues, how important your work is as teachers of English, beginning at the young ages all the way through. It's such important work. I hope you feel proud of yourselves.Because the work you're doing will help your students to be successful in ASEAN communities. So I just include this for an informational piece.
3: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็นำ ranking นะคะ คะแนน TOEFL นะคะ ของประเทศต่างๆคนที่สอบโทฟเฟิลประเทศต่างๆนะคะซึ่งอันนี้อ้างอิงอยู่ในงานวิจัยของศาสตราจารย์ดร.กาญจนาปราภาณนะคะสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็จะเห็นว่าประเทศไทยอยู่ลำดับที่8นะคะก่อนคนลาวนิดเดียวนะคะตอนนี้อันนี้ปีหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นเท่าไหร่เลยแล้วเราแพ้แคนเบอร์เรียได้อย่างไรนะคะค่ะก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่จะช่วยกันให้เราได้แรงกิ้งที่สูงขึ้นกว่านี้ค่ะ
0: โอเค thank you and again to point out that this ranking didn't include the country of Brunei so I have no idea I've never been to Brunei I have no idea what their Do they, you think they have good English? Okay, Ajahn Naraporn said they would probably rank a bit higher. All right, so that's just for information and to encourage your effort, not to be discouraging, but encouraged. Let's look at session number 3, which is today. And we're going to talk very briefly about assessment in an online environment. The reason to be brief is because assessment is a very abstract kind of topic. And in the next 3 sessions, where you'll be working with Ajahn Chah, you will have examples, actual examples of student work. And that will be a better opportunity to actually look at assessment when you have something real to look at. So we'll touch on that briefly. And then we're going to turn to the topic that our colleague from Naratiwan pointed out, which is the importance of cross-cultural understanding, knowledge, sharing, kind of that whole element of how do we cross cultures that might look similar in some ways on the surface, but might be very radically different below the surface. So we'll be looking at that for most of today's session.
3: ค่ะสำหรับเซสชันวันนี้นะคะก็จะอาจารย์มาที่จะกล่าวถึงการประเมินนะคะการประเมินสิ่งที่เราเอามาใช้เท็กซ์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะจากออนไลน์นะคะแล้วก็จะกล่าวถึงเพียงคร่าวๆนะคะแล้วก็ในเซสชันถัดต่อไปนะคะอีก3เซสชันซึ่งเราจะพบกับอาจารย์เชท่านอาจารย์เชก็จะนำลองนำเท็กซ์ออนไลน์นะคะมาให้เราทำการประเมินกันนะคะลงมือประเมินกันอย่างจริงๆนะคะแล้วก็ประเด็นที่2วันนี้ที่อาจารย์มาจี้จะพูดถึงก็คือ cross cultural understanding นะคะซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับประเด็นที่ท่านอาจารย์อัศวานีนะคะที่นราธิวาสได้กล่าวถึงเมื่อกี้ว่าก็เป็นทักษะสำคัญนะคะในการที่เราจะรู้จักวัฒนธรรมนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาตินะคะเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ
0: All right. Also, I wanted to, before we jump into these topics, just touch on the 3 assignments that you have, because sometimes we do assignments at the end of the session and people are packing up and maybe you haven't tracked in your mind that you have assignments for the coming 3 sessions. So all of these should be sent to Ajahn Chah at this email address, which you have in your handout, and they should be received by Chah about a week or at least a few days prior to the session, so she can make a selection of which student work she can use and be in touch with you. And I'll just run through all 3 and then let Ajahn Naraporn do a summary of all of them at the end. So session 4 is in 2 weeks, and to Chah, we're asking you to send examples of student work that reflect multi-literacy on some level. So it could be any of these topics, or there might be other topics that come up, but something that reflects that your students are working with different kinds of literacy and not only reading and writing. And it would be great if those could be to Chah no later than the 20th, which is Monday. Session 5 will be 2 weeks after that. That's Friday the 7th of September. And this one is examples of student work using critical reading skills. So this is where you're really asking your students, is it true? And having them demonstrate how they're thinking about a text that they're reading. Could be something online, could be something from a textbook that you use, could be something that you find. So you can really think creatively about that depending on the level of your students. And again, to have that to Chah hopefully by Monday of that week, so she has time to review. And then, there we go. Session 6 will be the final session of this series. That's Friday the 21st of September. And this will be examples of student work that reflect some kind of cross-cultural exploration. And we'll be looking at some examples of that before we leave today. But something that really asks your students to consider their own culture and the culture of others. could be within ASEAN. I would recommend that, but it might be between countries that are radically different, and that will be by Monday, the 17th of September.
3: ค่ะอาจารย์ที่ก็ทบทวนนะคะการบ้านที่ท่านอาจารย์จะต้องส่งนะคะโดยการบ้านนั้นจะเป็นงานของนักเรียนนะคะงานของนักเรียนของอาจารย์นะคะแล้วก็ส่งที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะขอกลับไปที่อีเมลของอาจารย์ก่อนได้ไหมคะสไลด์ Could we go back to the
0: yeah sure
3: Shay's email please
0: sure
3: yeah ค่ะ
0: No. Sorry. I don't know.
3: ค่ะระหว่างที่รอนะคะค่ะค่ะ yes that one.
0: Next one. Okay. Sorry.
3: One more, please.
0: Yes.
3: Yes.
0: There we go.
3: ค่ะ share.sanchez@gmail.com นะคะอาจารย์จดไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในชีทของอาจารย์ก็มีนะคะ and then assignment for session 4 please ค่ะแล้วก็สำหรับสำหรับครั้ง session ที่4นะคะการบ้านก็คือว่าขอรบกวนให้อาจารย์ส่งงานของนักเรียนของอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าสะท้อนให้เห็นถึงทักษะmulti literacy นะคะจะเป็นทักษะใดก็ได้นะคะหนึ่งในที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็ได้นะคะตอนต้นที่อาจารย์มาที่brainstorm อะค่ะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี problem solving environment social relationship cross culture แล้วก็ internet นะคะ internet use นะคะหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่อาจารย์จะนำมาเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เนี่ยขอความกรุณาอาจารย์ส่งไปที่อีเมลของอาจารย์เชภายในวันจันทร์ที่20สิงหานะคะก็ถ้าเกิดเป็นงานของนักเรียนก็อาจจะต้องสแกนแล้วก็ทำ attach file ส่งนะคะสำหรับ assignment สำหรับ session ที่5นะคะ session 5ค่ะก็รบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างงานของนักเรียนเหมือนกันนะคะที่เป็น critical reading skill แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้มี critical reading skill ถ้าอาจารย์จำได้นะคะคราวที่แล้วอาจารย์มาจี้เคยทดลองว่าให้เรานำ text มาให้เราแล้วก็ให้เราตั้งคำถามจำได้ไหมคะและคำถามคือไม่ใช่ what when where why how ธรรมดาแต่เป็นคำถามซึ่งเป็น critical นะคะ critical questions นะคะซึ่งจะถามในสิ่งซึ่งเป็นอาศัยต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะนั้นก็ยกตัวอย่างซึ่งอาจารย์จะนำ reading นะคะ text จากไหนก็ได้จริงๆในจากในหนังสือเรียนที่อาจารย์ใช้สอนนักเรียนแต่ว่าฝึกให้เขารู้จักที่ตั้งคำถามที่เป็น critical

0: ก็ได้นะคะใช้ทักษะ critical reading skill ก็ได้จากบทเรียนจากเท็กซ์ของอาจารย์หรือว่าจะไปหาเท็กซ์ที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้ขอความกรุณาส่งภายในวันจันทร์ที่3กันยานะคะอาจารย์สำหรับ assignment session 6นะคะก็ขอตัวอย่างงานนักเรียนเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึง cross cultural exploration นะคะคือมีอะไรที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมความแตกต่างวัฒนธรรมจะเปรียบเทียบหรือจะแสดงให้เห็นซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเข้ากันกับการเตรียมตัวนะคะประชาชนของเรานักเรียนของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะได้เรียนวัฒนธรรมของชาติอื่นนะคะค่ะอันนี้ก็จริงๆแล้วในหนังสือเรียนของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็จะพูดถึงเรื่อง culture นี่เหมือนกันก็อาจจะเอาตรงนั้นมาก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนของอาจารย์ขยันลองไปเปิดอินเทอร์เน็ตดู culture ที่เกี่ยวกับประเทศอาเซียนก็ได้นะคะลําแบบฝึกหัดหรือทำอะไรนะคะค่ะอันนี้ขอความนาส่งภายในวันที่17วันจันทร์ที่17กันยานะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์โอเค thank you so let's talk a little bit about assessmentAnd I'm going to ask for your ideas first and from our other sites. There is an assumption that teachers make that assessment, when you begin to involve online, internet activities, becomes more difficult and that it's challenging. Can you talk to your partner now, please? Why do you think assessment is difficult in online work?And then we'll start with some contributions from here in Bangkok. We'll go to Hua Hin and then Naratawat, just for a couple of thoughts. Why is online assessment difficult? Go ahead and chat with your partner.
0: ออนไลน์เวิร์กในที่นี้นะคะอาจารย์มาจี้ก็หมายถึง อาจจะเป็นงานที่นักเรียนได้ส่งให้เราทางออนไลน์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์หลายท่านก็ให้นักเรียนส่งงานทางออนไลน์เนี่ยเพราะนั้นเราลำบากยากลำบากยังไงในการที่เราจะประเมินนะคะงานของนักเรียนที่ส่งมาทางออนไลน์หรืออาจจะเป็นเช็คซึ่งนักเรียนหาจากออนไลน์ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ยากลำบากไหมนะคะในการที่นักเรียนนำเช็คมานะคะเอามาสรุปมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยให้นะคะหรือว่าตัวเท็กซ์โดดเลยจากออนไลน์เนี่ยแล้วเราจะประเมินอย่างไรนะคะทำไมถึงได้มีปัญหาหรือว่ามีความยากลำบากในการประเมินนะคะค่ะ
1: Let's hear some of your ideas. Let's start with Bangkok. Let's have a couple of ideas about why what makes assessment difficult when you're in an online environmentWho would like to offer something from Bangkok? Sorry? Do any of you have your students submit homework online?
2: Yeah.
1: Sometimes. Yeah, a couple do. Yeah, perhaps with younger students, not so much. But as students get older. Okay. So what kinds of things, what kinds of problems do you have with assessment? Yes, please, go ahead. Thank you.Yep, that's you.
3: For me too. Okay, for using when I ask student to find information from internet, I will find a problem that student will give the text that have the wrong grammar a lot.
1: Okay, so you still have issues with grammatical problems.
3: Yes.
1: Right, okay. Mm-hmm. So then, and I would just like to infer from that, that maybe it's the topic we've talked about before. The content of the assignment might be good, but the grammar is poor. So how do you assess? Good grade for ideas, maybe not such a good grade for the grammar or the writing. Okay.Anything else from Bangkok? Please.
4: For me, I sometimes give them by online some information. And my students send me their work, like an essay, something that they want to write. I'm not sure. I can't believe that.If my student, someone is perfect and correct or in grammatical sometimes help another ones help them.
1: Right.
4: Yes.
1: Yeah. Yeah. And this is, I mean, classic kind of comment. Did the student do this work by themselves, or did they have some help? And what do we think about that as teachers? That's an interesting question. I think oftentimes as teachers, we believe in the culture of individual achievement. Every student has to submit his work, her work. And so how do we assess whether it was an individual person's work? I'll let you summarize that quickly, and then we'll go to Hua Hin next.
0: อาจารย์ทางกรุงเทพนะคะสองท่านท่านก็บอกว่าท่านหนึ่งก็บอกว่าที่พบก็คือว่าเช็คที่นักเรียนส่งมาเนี่ยก็ยังผิดกราม่าอยู่เยอะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าในทางตรงกันข้ามเช็คที่นักเรียนส่งมาเนี่ยเพอร์เฟกต์ถูกต้องสมบูรณ์นะคะซึ่งก็อันนี้ก็ต้องสงสัยไว้ก่อนนะคะว่าไปทำอะไรมานะคะค่ะ
1: โอเคWhat would you like to share from Hua Hin? Do you have anything to add?
5: Hello. Our group think about the most difficult years the teacher have to learn how to use themselves online programs, like how to create the box for students or how to give personal positive, negative feedback to them. Thank you.
1: Yeah, thank you. So the idea of how a teacher's reaction may have to alter, might have to be changed, and how do you give the positive and negative feedback? Possibly in the future, it might even be with students that you don't even necessarily see. If as time moves along, sometimes we're working with students that we don't even know, perhaps. As online teaching and learning becomes more and more popular. So sometimes the issue is, how do we give feedback to the students? And what kind of things do we say? And if we don't even know the students personally, that also influences how we might give them feedback. Go ahead.
0: ท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะก็มีประเด็นที่ว่าปัญหานะคะก็คือว่าครูเนี่ยจะทำไงถึงจะต้องเรียนรู้นะคะที่จะใช้โปรแกรมออนไลน์นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะถึงจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการเรียนการสอนได้นะคะแล้วก็ประเมินได้แล้วก็อีกประการหนึ่งคือครูก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้ฟีดแบคนะคะทั้งฟีดแบคในเชิงบวกแล้วก็ฟีดแบคในเชิงลบนะคะซึ่งก็จะต้องทำให้เหมาะสมนะคะว่าเราจะให้ฟีดแบคอย่างไรดีค่ะ
1: All right. Would you like to add anything in Narathawat?
6: Hello. For me, I think when teacher ask the student to do the homework through online, it's kind of double level because the assessment itself is already sometimes difficult for them, and if they have to do something through online, it's double the work for them. And the thing that I think is difficult is the instability of the connection, like internet. Yes, you cannot use the internet at that time that you want. And one thing, like the other side said, students just copy and paste. Like they find the work on the internet and paste it and send it to us. And this is my experience. I think when I send something to my teacher, I feel uncertainty that my teacher got it or not. Like, yes, thank you.
1: Okay, great. You make a couple of very, very important points that relates to two aspects. I mean, you said a few things, but I'm going to highlight two things. One is the idea of extra work. And this is something that people who have been involved with online teaching and learning, are discovering. At one point, administrators thought it was going to reduce work. It was going to be easier for teachers to use online resources. And as we go along, we recognize this is not true. It may even be more work for teachers. It can even be more work for students. to work in that way. So we're still, I would say, as a field of education, we're still learning about it. But our Ajahn colleague points out that it could be maybe even double the work. Second thing she pointed out was the uncertainty of internet. And we've all had the experience, I'm sure, of sending some important message and thinking, okay, phew, I sent my message, done, only to find out that my friend didn't get it. Can be something very important. So if we send assignments or feedback, sometimes we're not sure that the student or the fellow teachers are going to receive that. So there's kind of question mark. And we also know that internet varies very much. Even right here in Bangkok, some days my internet is very sure, everything goes quickly, everything arrives quickly. Other days it's extremely slow or maybe not working at all. And that's even in a big city like Bangkok. So that's a very good point as well.
0: ท่านอาจารย์อัศวณีนะคะที่นราธิวาสนะคะก็ได้ให้มา2ประเด็นซึ่งสำคัญนะคะประเด็นแรกก็คือว่าเป็นการเพิ่มงานให้กับคุณครูซึ่งตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าจริงๆนะคะเป็นความจริงเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยก็คิดว่าเทคโนโลยีจะมาช่วยนะคะลดภาระนะคะของครูแต่กลายเป็นเพิ่มภาระให้ครูแล้วก็ให้นักเรียนนะคะในการทำงานออนไลน์นะคะแล้วก็ประการที่สองอาจารย์อัศวณีได้พูดถึงความไม่แน่นอนของเครือข่ายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งจะทำให้บางทีก็ต่อเด็กไม่ได้นะคะบางทีก็เราส่งงานไปแล้วหรือว่านักเรียนส่งงานมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความจริงอีกเช่นกันนะคะก็เป็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยีค่ะ
1: Okay, so here are some of the issues that I thought of, which you have already highlighted. Okay, the first one, which is common in academics online or just in every situation, is the concern about plagiarism. But because you're working with electronic media, electronic texts, it becomes even easier. Back in the day of writing or typing,To plagiarize, we would have to do a lot of typing and writing and looking and checking back and forth. Now all we have to do is copy and paste. So I think it's true that online work has made plagiarism a bigger problem. So we really have to address this. There's also the idea of sharing and copying assignments.I've had the experience in classes that are big, lots and lots of students. A few students might think, oh, she won't notice. She won't notice. So maybe two students submit a paper that they wrote part and part. And sometimes I read something, I think, oh, I already wrote this somewhere today, you know? And I go back and look and find that it was somebody else has almost the same text.So this makes us feel, okay, students are not doing individual work, they're not copying, that makes us worry. There's the question of depth and perspective, which is, I would link this to the fourth bullet, which these are some just typical assessment problems. And in a past series on learning to write, we talked about using rubrics and other things to help figure out, are the ideas good? Are the ideas deep?Are they superficial? And some teachers feel that with the advent of internet and online resources, we don't see our students going to the library anymore. Libraries are lonely places. so we don't see students reading, they might just read a short article of two or three pages and write a paper about that, rather than going to the library and reading two books.Or four books. So sometimes we worry about the depth. But these things are, some of them are unique to online, and some of them are just traditional issues that we have with assessment.
0: ค่ะ อาจารย์ มาร์ตี้ ก็พูดถึงประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เวิร์กนะคะอย่างแรกก็คือเรื่อง plagiarism นะคะคือการที่เราลอกนะคะนักเรียนเนี่ยไปดูลอกจากต้นฉบับนะคะที่อ่าน จากออนไลน์เนี่ยมาเป็นงานของตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยผิดมากๆ

ยนะคะผิดกฎหมายด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ sharing assignments or copying นะคะอันนี้ก็คือลอกกันเองนะคะอย่างที่อาจารย์มาที่บอกนะคะคือว่าครูคงไม่ทราบหรอกนะคะเอามาลอกดัดแปลงนิดหน่อยนะคะก็ออกมาเป็น2 เวอร์ชันอะไรอย่างนั้นนะคะ

0: ราจะประเมินอย่างไรนะคะคือตัวรูบริกส์ค่ะเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยก็จะต้องดูไปถึงนะคะ เนื้อหาความถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะในความลึกของเนื้อหานะคะหรือว่าการที่จะคาดเดาถึงผลถึงอะไรมีเหตุมีผลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เขียนมาเพลนๆนะคะแล้วก็อิชูอื่นก็อย่างเช่นว่าอาจารย์มาจี้บอกว่าพอมีออนไลน์ทุกอย่างเข้าทางอินเทอร์เน็ตได้นี่นักเรียนก็ไม่เข้าห้องสมุดเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะของน่าจะทุกประเทศนะคะว่าจะทำยังไงที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าห้องสมุดนะคะบางทีการอ่านหนังสือจับต้องหนังสือเนี่ยก็เป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งนะคะซึ่งนอกเหนือไปจากการอ่านทางออนไลน์แล้วก็อาจจะได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าอ่านผ่านจอไปอย่างเร็วๆอย่างฉับฉวยก็ได้นะคะค่ะ
1: You know as I was just thinking when I mentioned the comment about using the libraryWe could almost put library use as a literacy because I know my son who is 19 years old at university. He says he never goes to the library at his university. I don't know if he would know how to find a book in the library. So I think we should add library use as another literacy that may be kind of dying out.
0: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าพอพูดถึงว่านักเรียนไม่เข้าห้องสมุดก็อยากจะเพิ่มประเด็นเรื่อง use เนี่ยลงไปใน multi literacies ด้วยนะคะว่าเราควรจะยังกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้อยู่นะคะไม่ทราบรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในประเด็นนี
2: ้ก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพอในเรื่องของห้องสมุดบ้างนะคะตอนนี้ห้องสมุดมักจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวเองเป็นที่เขาเรียกว่า virtual library ใช่ไหมคะจะเน้นเรื่องของคือแทนที่จะมีหิ้งหนังสือจะมีคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าในอนาคตอาจจะต้องลักษณะของห้องสมุดจะเป็นรูปของเป็น e-book แล้วก็อาจจะจัดรูปแบบของการจัดหมวดหมู่ UE แต่ให้อยู่ในรูปของออนไลน์อะไรในลักษณะอันนั้นนะคะก็หวังว่าเราคงจะเห็นอย่างนี้ในอนาคตซึ่งเรียนคิดว่าลงมหาลัยใหญ่ๆก็เริ่มทำอีกหน่อยก็คงลงไปสู่ห้องสมุดโรงเรียนนะคะส่วนเรื่องอื่นเท่าที่อยากจะขอเสริมก็ในแง่เรื่องของที่อาจารย์พูดในเรื่องของการที่เด็กไปลอกจากต้นฉบับมาหรือไม่ก็ลอกจากเพื่อนนะส่วนใหญ่ก็คือ plagiarismอันนี้จะเป็นช่องทางที่ถ้าเราคิดในแง่ดีนะคะก็จะช่วยให้ครูผู้สอนได้ถือโอกาสสอนทักษะย่อยให้เด็กอีกอย่างนึงคือถ้าหากว่าเขารับทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นความผิดของเราเหมือนกันที่เราไม่ได้สอนทักษะอันนี้ก็คือทักษะการที่รู้จัก paraphrase สิ่งที่ตัวเองอ่านหรือรู้จัก summarize สิ่งที่ตัวเองอ่านมาให้เขียนเป็นภาษาของตัวเองง่ายๆซึ่งถ้าผิด grammar บ้างดิฉันคิดว่าในตอนแรกเราอาจจะต้องยอมนะคะเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ใช่ในห้องเรียนผิด grammar ก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเราโฟกัสที่ content บางทีการส่งทำ assignment เนี่ยครูอาจจะต้องคิด2 อย่างว่าตอนนี้ฉันจะโฟกัสที่คอนเทนต์เลือกฉันจะโฟกัสที่ grammar เพราะว่าถ้าเราไปเน้น grammar มากเด็กอาจจะรู้สึกไม่ทำดีกว่าทำแล้วเขียนผิดเขามีไอเดียแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่อง grammar นะคะเรียนคิดว่าตรงนี้ครูอาจจะต้องเอาจุดนี้มาเป็นจุดที่สอนเรื่องของทักษะการ paraphrase หรือทักษะการ summarize เพื่อช่วยให้เขาเห็นว่าโอ้สองทักษะนี้ไม่เคยคิดถึงเลยตรงนี้สำคัญจริงๆนะคะค่ะคุณค่ะ
1: Thank you very much I think those are important additions that these are other skills that our students have to learnin order to be literate. Here are some other resolutions, if you will. We have a phrase in the United States. It probably comes from a movie. I don't know which movie, but the phrase is, if you can't beat them, join them. If you can't beat them, join them. So sometimes teachers can choose resolutions that,make some of these issues less important. So for example, the first resolution, that an assignment is designed to be submitted jointly.

0: You create the assignment that way, rather than insisting that every student must submit their own thing. You can say, no, you group of four, you will work on it together. Now then, of course, you have to add in things like, how do you make sure that the best student does all the work and the other students do nothing? You have to think about how to design the assignment. But this is something I see teachers doing increasingly, having assignments be jointly or group-wise submitted. So in a sense, you encourage cooperation, you encourage participation. It's not copying then. It's a cooperative, collaborative assignment. Also, the second bullet on that slide, maybe you can make that slide bigger so that everybody can read it more easily. The idea of students submitting their web resources. So it's just like a bibliography that you would use for somebody who went to the library and read six books. They have to be sure to provide information about where things came from, which also, as part of that, you can talk about plagiarism. So that rather than just copying text and putting it in an assignment, they have to paraphrase or summarize and even have practice with that. And I'll just show one more slide quickly. It's still small on the screen. But here's one resource I found. You have it in your handout. There is a web address that is specifically for plagiarism. So in the sense of you looking at an assignment, be it an individual or a group assignment, and as our colleague here said, this seems a little bit too perfect. I remember the last assignment my student submitted. It was not this perfect. I don't think my student knows that word. That's a very difficult word. Or this is very difficult grammar. I don't know. You can copy a small section of the paper and go to this site and enter it in. And if they can find that same set of text online, they can say, aha. And it gives you then a tool. I mean, we don't want to punish students for plagiarizing. We just want them to learn how to do it differently. So it gives you a way of saying, I found where you got this. Now let's look at how to summarize this instead of just copying.
1: ก็มาถึงสไลด์ที่เป็น resolution นะคะก็ทางแก้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าไม่ให้นักเรียนเนี่ยลอกงานกันมานะคะก็คือว่าให้สั่งงานที่ให้นักเรียนทำงานเป็นคู่นะคะหรือเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าการสั่งงานนั้นก็ต้องชัดเจนว่านักเรียนคนที่หนึ่งทำอะไรคนที่สองทำอะไรคือไม่ใช่ว่าจะมากินแรงกันคนเดียวทำนะคะอีกคนไม่ยอมทำอย่างนั้นนะคะแล้วก็ให้เอาสองส่วนนี้มาต่อกันมาประกบกันก็เป็นงานชิ้นที่ส่งคุณครูนะคะอันนั้นก็จะเป็นการแก้ไขเรื่องที่นักเรียนจะลอกงานส่งกันได้อีกประการหนึ่งนะคะอาจารย์มาจิก็พูดถึงว่าถ้านักเรียนไปหาข้อมูลนะคะหาtext จากออนไลน์เนี่ยก็ต้องจดนะคะต้องส่งชื่อเว็บไซต์นะคะที่ได้ text นั้นมาด้วยนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าไปเช็คนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการตรวจสอบว่าถ้าเราเสร็จแล้วงานที่นักเรียนส่งมาเนี่ยถ้าเราเข้าไปเช็คในต้นฉบับเนี่ยก็ไม่มีการลอกกันนะคะซึ่งในเรื่องการลอกหรือไม่ลอกกันเนี่ยนะคะเราจะแก้ไขเราจะห้ามปรามเด็กได้อย่างไรอาจารย์ก็แนะนำเว็บไซต์หนึ่งนะคะ plagiarismchecker.com ซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราเจอประโยคที่สงสัยว่านักเรียนจะลอกมาจากต้นฉบับเลยเพราะว่าแม้เป็นประโยคที่สวยงามไพเราะเพราะปริ้งใช้ศัพท์รู้รานะคะซึ่งนักเรียนเราไม่น่าจะเขียนได้เนี่ยอาจารย์ก็พิมพ์คำนั้นลงไปนะคะเข้าไปในเว็บไซต์นี้พิมพ์ประโยคนั้นลงไปนะคะกดปึ้งเข้าไปเนี่ยก็เขาก็จะเช็คให้เลยว่าประโยคนี้มันไปเกิดอยู่ในไปจริงๆแล้วไปอยู่ในต้นฉบับเท็กซ์ต้นฉบับออนไลน์นี้ตรงไหนที่ไหนนะคะเราก็จะเจอนะคะว่าเขาลอกมาจริงไหมนะคะแล้วก็เราก็จะมาห้ามปรามนักเรียนของเราค่ะ
0: Okay, just want to mention one more thing before we move on from this. And that is, I'm aware that many of you in this room here in Bangkok are actually teaching

0: quite young students, and I know that in Narathiwat, a significant portion of those Ajarans are also teaching primary young children. So you might be thinking that plagiarism is not very important for you, and it might be more important for the older students. One of the things I've observed in young children classes is that early on, they do want to sort of copy the format of what the teacher has said. So if the assignment is, say what you did for your mother on Mother's Day, and then if the teacher provides a sample, well, we did this, and then we did that, and I gave her this, the student will all write the same thing because they think, okay, the sample is the right thing. So sometimes to avoid creating the feeling in young students, we maybe don't offer a sample. We really let them just come up with something out of their own mind, and we encourage them to have their own unique idea, and that can help to move them away from the idea of copying, even at a very young age.
1: ค่ะอาจารย์มาดีก็พูดถึงการลอกงานกันนี่นะของนักเรียนเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าในเด็กโตเนี่ยก็น่าจะมีความสำคัญมากนะคะมากกว่าเด็กเล็กในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะเขียนตามที่คุณครูบอกใช่ไหมคะคุณครูพอคุณครูยกตัวอย่างอย่างเช่นถามว่าวันแม่เนี่ยทำอะไรบ้างก็บอกว่าเราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะคะให้อะไรคุณแม่อย่างนี้นะคะ3ประโยคเนี่ยก็เด็กก็จะเขียนตามนั้นเพียงแต่เปลี่ยนข้างหลังใช่ไหมคะว่าทำอะไรบ้างนะคะซึ่งอย่างนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็คล้ายๆกับเป็นการลอกเหมือนกันแหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันหรือว่าสอนให้นักเรียนเนี่ยนะคะว่าอย่าลอกนะคะเราก็บอกถึงจะเด็กเล็กแค่ไหนเราก็บอกว่าให้เขาลองคิดเองนะคะว่าทำอะไรบ้างเราไม่ต้องนำเราไม่ต้องขึ้นต้นประโยคให้นะคะอย่างนั้นก็จะเป็นการดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ช่วยด้วยนะคร
4: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
5: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
4: ป่ะพี่ให
3: ้ขอบคุณครับ
4: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
6: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ